0: ครับ
1: อืมไปยอมเสียดอกเบี้ยเอาแล้วเงินมันก็ไปจมอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเ
0: ออ
1: ค่ะใช่คิดว่าน่าจะอยู่
0: เดี๋ยวนี้คงต้องเป็นระดับจังหวัดเข้าไปแก้ปัญหาแล้วล่ะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะง
1: ั
0: ้นอย่างที่บอกมันเป็นที่พึ่งอาจจะสุดท้ายนะของชาวบ้านอ่ะ
1: เนาะเออถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้
2: 5.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: นาฬิกาของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินเศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับผมในเช้าวันนี้เรา2คนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณ Ion Girl 950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณ Empress แล้วก็คุณมิกกี้บ้านเราคอมเมนต์บอกบ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
3: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกนัฐภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสกรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤชมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อย
4: ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
3: ใช่ค่ะมีคุณอะไรทางที่เห็นเชิญพี่ต้น
4: คุณอะไรคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นที่ทางที่ต้องนี่เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค
4: ่ะก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในเรื่องทางลอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเนี่ยเราไปฟังข่าวดีเรื่องของการไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจให้สบายตัวกันนะครับทริปประวัติศาสตร์ครั้งแรกแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcord News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองชราพระราชสมภพสู่ราชธานีอโยธยา3วัน2คืนนะครับวันที่เดินทางคือ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้เหลือ10ที่สุดท้ายไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้รวมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สูงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริป3เส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนนะครับวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีสเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับ
3: ใช่ค่ะวันที่2ก็ไปเยือนพระราชวังจันทน์นะคะและก็มุ่งไปสู่อยุธยาค่ะล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นค่ะส่วนวันที่3นะคะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุด้วยนะคะไฮไลท์ก็คือจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตตานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะนะ

0: การเดินทางสะดวกสบายนะคะรถโค้ช VIP ค่ะกินเที่ยวอย่างเหนือระดับเลยทีเดียวนะคะสามารถจองที่นั่งนะสำรองที่นั่งได้ตอนนี้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดมากนะคะในสนนราคา 15,900 บาทโทรได้ที่0944833096เบอร์ที่2ค่ะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0868251444ค่ะรีบจองด่วนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: เหลือ10ที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปรายงานต่อนะครับเมื่อวานนี้นำเรื่องของ Democracy Perception Index ประจำปี2569นี่นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ Alliance for of Democracy Foundation ซึ่งผู้นำขององค์กรนี้เลขาธิการเขาก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับในเรื่องประเด็นที่อันดับแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าภัยคุกคามมองว่าประเทศไหนเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 24,000 คนตอบบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตามด้วยรัสเซียแล้วก็อิสราเอลนะครับส่วนในเรื่องของที่2หัวข้อที่2นี่เขาบอกฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับบนโลกใบนี้ซึ่งอเมริกามีฐานทัพมากกว่า700แห่งทั่วโลก86ประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพอยู่ในดินแดนของพวกเขานะครับทีนี้ในหัวข้อต่อไปก็คือภาพลักษณ์เชิงลบของสหรัฐอเมริกานะครับจากการรายงานนี้นะครับเขาบอกว่าไปสำรวจนะครับผู้คนทั้งในยูเรเซียคือช่วงต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็ในยุโรปส่วนใหญ่รวมทั้งพื้นที่ในแอฟริกาหรือแม้แต่ในอเมริกาเหนือเองนะครับรวมทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็บอกเป็นมุมเดียวบอกเหมือนกันนะครับมุมมองเชิงบวกของอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพยกเว้นที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งอันนี้ทางรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่สะท้อนถ้าคุณไปถามใครนะครับประเทศไหนบ้างที่จะชอบให้อเมริกาประเทศอื่นเข้ามาลุกลามแล้วบอกว่าโอ้ชื่นชมประเทศนี้นะครับแต่เขาบอกว่ารายงานนี้เนี่ยผลการสำรวจสำรวจทั้งหมดนะครับจาก83ประเทศที่ไปสำรวจเนี่ย63ประเทศบอกมุมมองที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมองจีนว่าเป็นบวกมากกว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกนะจะเป็นจะต้องเลือกครบใครเลือกจีนเลือกจีนนะครับเป็นบวกมากกว่าอเมริกาถึง53จุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายงานตรงนี้เนี่ยครอบคลุมไปทั้งแอฟริกาแล้วก็ตอนใต้ในแถบซาฮารารวมทั้งในคาบมหาในคาบสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับก็ทุกที่ทั่วโลกความนิยมอเมริกันลดลงหันไปนิยมจีนมากกว่าครับ
0: ค่ะขอกลับมาที่ประเด็นก่อน7นาฬิกาอีกสักครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่างเล่าไปไม่ครบทั้งเรื่องนะคะคือท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็แตกต่างไปนะคะจากท่าทีของรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่ไทยเรา ยกเลิกสมช.นะคะมีมติเห็นควรยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็น MOU ที่ใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาพิพาททางทะเลเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่ะเขาก็เลือกใช้ช่องทางกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะคะภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ยซึ่งก็แตกต่างจากท่าทีของไทยนะคือไทยเราเนี่ยต้องการที่จะเจรจาหารือกันก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกัมพูชาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะได้แต่งตั้งปรักสุคนนะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้แทนนะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กและฝรั่งเศสเป็นผู้ประนอมนะคะเป็นคณะผู้ประนอมแล้วก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสหประชาชาติแล้วรวมทั้งแจ้งมายังรัฐบาลไทยแล้วด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันนะคะจากแนวทางของประเทศไทยนะคะในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเคยระบุค่ะว่าในเมื่อกัมพูชาก็เป็นพึ่งจะเข้ามาเป็นภาคีของ UNCLOS เพราะฉะนั้นเราก็จะไปใช้กรอบของ UNCLOS น่ะในการจับให้กัมพูชาเนี่ยดิ้นไม่หลุดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะท่าทีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของกัมพูชาแล้วก็ไม่ยึดมั่นอยู่ในคำพูดนะคะมักจะดิ้นอยู่ตลอดปริ้นไปทางนู้นปริ้นไปทางนี้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าฝั่งไทยเราก็คงจะกำลังหาทางนะคะในการที่จะตอบโต้นะคะกับกรณีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาน่า

0: สนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็ยังมีการระบุด้วยนะว่าไทยเราเนี่ยมีเวลา21วันในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะคะจำนวน2คนต้องติดตามกันต่อค่ะ
1: ก็ขอให้ความขัดแย้งนี่มันจบลงเร็วๆนะครับในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนถังรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mpod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mpod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mpod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการหาทางรอดให้กับ SME ไทยนะคะในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเช้านี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
4: หรือ เปล่าครับอยู่จาการ์ตาครับครับ
0: ค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งก็หน้าตาแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแสดงว่าวิกฤตการทำงาน
4: ขอบพระคุณครับครับ
0: ค่ะอา
1: จารย์สดใสด้วยสีเหลืองนะฮะอาจารย์
4: ใช่ครับเราต้อง
0: ผ้าขมพัดอีกเช่นเคยไหมคะ
4: สดใสยามเช้าครับครับ
1: ครับวันนี้เหมือนคุณอะไรเหมือนคุณอัสตาลีที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตื่นมาต้องสดใสก่อนเพื่อไว้เตรียมรับกับความไม่สดใสและข่าวร้ายในตลอดวัน
4: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะใช่ครับ
0: อาจารย์คะในภาวะที่โลกเรายังคงผันผวนอยู่ณขณะนี้นะคะสหรัฐอิหร่านยังหาทางออกเรื่องการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้เราจะรอดได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
4: ผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางรอดเนี่ยมันต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำมาหากินยากคุณหายกำไรหดเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่า SME ของไทยแล้วจริงๆของอาเซียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยมันคือ 95% ของ GDP ของอาเซียนนะครับผู้ประกอบการในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะครับแล้วก็ S มากๆด้วยนะครับก็คืออาจจะพูดถึงอารมณ์ประมาณสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีคนงาน 2-3 คนนะครับใช้บ้านตัวเองเป็นโรงงานแล้วก็มีรถกระบะส่งของสักคันหนึ่งไอ้นี่คือสภาพของ SME ที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมนะครับของความท้าทายอย่างน้อยที่สุด4เรื่องนะครับผมเองสนใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็เลยให้น้ำหนักนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็อีก1เรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยภายในนะครับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมุทัยถูกต้องไหมครับเหตุแห่งทุกข์นะครับเพราะนั้นเหตุแห่งทุกข์อย่างแรกสุดเลยมันเป็นเพราะว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามันใช้มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในการห้ามหันกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเห็นสงครามที่อิหร่านยังไม่จบแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่ขนานไปเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีมันก็เกิดควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้มาทำให้ supply chain มันขาดสะบั้นและต้นทุนของผู้ประกอบการทุกท่านมันสูงขึ้นโอกาสในการทำมาหากินมันน้อยลงนะครับ อันนี้ประเด็นที่1 นะครับ

ประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันทำให้คู่แข่งของเราเก่งขึ้นนะครับแล้วบางทีทำให้เราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็คือเรื่องของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ SME เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องแพงเทคโนโลยีเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วปัจจัยตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยช่วยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับประเด็นที่3เลยก็คือมันมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าใหม่ๆแล้วมันมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาวะเอลนีโญกับลานีญาที่มันรุนแรงมากๆนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ประเทศไทยเราจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นไอ้ extreme weather conditions หรือว่าตัวของสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนอกจากควบคุมไม่ได้ต้นทุนมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับผลิตการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งออกไปบางประเทศยังใช้เครื่องมือพวกนี้กีดกันทางการค้าอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นภายในประเทศนะครับประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของแน่นอนช่องทางทำมาหากินในประเทศนะครับเรากำลังพูดถึงลูกค้าที่เปลี่ยนกลุ่มไปเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนเจเนอเรชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าเราไม่ทันด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินกิจการของเราก็จะมีปัญหานะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์และผมเนี่ยโตมาในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาเครื่องนึงเป็นหลายๆแสนบาทแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากถูกต้องไหมครับยิ่งถ้าจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างแรกสุดคุณต้องมีแผนก IT คุณต้องจ้างคนที่จบวิศวกรจบวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันแพงกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลระบบบริหารทรัพยากรเนี่ยมันพูดกันเป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับบริษัทเทคทั้งหลายรู้เพนพอยต์อันนี้ดีครับเพราะนั้นปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยการสั่งงานการใช้งานมัน user friendly มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่างที่2 มันถูกลงครับเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาพูดกันเป็นล้านเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นจ่ายรายเดือนถูกต้องไหมครับเดือนนึงเนี่ยหลักร้อยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงอย่าคิดว่ามันยากแล้วต้องพยายามที่จะเดินหน้าหาทางที่จะทำให้เราเข้าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นอย่างผมเองทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะทำโครงการในการที่จะช่วยผู้ประกอบการของเราให้อย่างแรกสุดเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้มาใช้ในการดำเนินกิจการของท่านได้ไหมเรามีโครงการชื่อว่า AIM อาเซียนครับ AIM ย่อมาจาก AI for MSME Advancement in ASEAN นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่11ประเทศอาเซียนทำยังไงถึงจะสอนให้พวกเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องของการ sourcing สินค้าใช่ไหมครับหาวัตถุดิบมาถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบริหารเงินบริหารต้นทุนนะครับเพราะปกติเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SME เพราะ SME ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเพราะทำมากับมือแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเงินพูดถึงเรื่องของการขายพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันหายไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆ AIเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสู้กับตัวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถูกต้องไหมครับเราเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นการบริโภคเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งสภาพเศรษฐกิจเราเห็น K shape ชัดเจนก็คือคนรวยก็รวยซะจนรวยจนไม่ไหวแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่คนจนก็เยอะแต่คนที่หายไปก็คือ

0: ตรงกลางเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเข้าสู่ K-shape ดังนั้นรูปแบบการขายซึ่งปกติตลาดที่มันใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดมันคือตลาดชนชั้นกลางตอนนี้มันหายไปอ่ะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่ต้องขายของแพงสุดไปเลยก็ต้องขายของถูกสุดไปเลยสำหรับข้างบนกับข้างล่างแต่ตรงกลางมันว้าวเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนโซร์ทูเกเดอร์นะครับโซอาร์เนี่ยแปลว่าทะยานเราอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของอาเซียนเนี่ยทะยานไปพร้อมกันแต่ในขณะเดียวกัน SOAR SOAR ที่แปลว่าทะยานเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวย่อเหมือนกันว่ามัน supporting our artisan and retailers นะครับก็คือช่วยกัน support ช่างฝีมือแล้วก็ผู้ค้าปลีกของเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มผ่านทาง TikTok Live นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เก่งขึ้นนะครับขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วเอาความต้องการของลูกค้าที่มันเป็นเด็กข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสินค้าของเราได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานละแต่ก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่มีคนดีเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเยอะถูกต้องไหมครับแล้วผู้ประกอบการที่พรีพรามเข้าสู่โลกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีนึกแต่เรื่องหน้าบ้านนึกแต่เรื่อง user interface ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรายังไงแต่ลืมเรื่องหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่ ASEAN Foundation เนี่ยเรามีโครงการชื่อว่า ASEAN Foundation Mastercard Cyber Resilience Program for SME ครับคือ Mastercard ที่เป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์เลยครับในการที่จะเข้ามาทดสอบเจาะระบบของท่านลองเจาะระบบของท่านซิว่าถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยท่านมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียลูกค้าสูญเสียข้อมูลสูญเสียอะไรบ้างแล้วเขาจะทำเป็นข้อเสนอแนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เราเองเตรียมตัวได้เมื่อเทียบกับถ้าเราจะพูดถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับอันนี้ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมความขัดแย้งทางด้าน geopolitics สงครามการค้าไอ้นี่ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรื่องที่เราพอจะทำได้ก็คือทำตัวเรืองให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นอะมาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทนกับไอ้3สภาวะที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมาตรการกีดกันทางการค้าจากภูมิอากาศหรือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับแล้วอาเซียนเอฟอาเซียนอาเซียนซอร์อาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์คัทโปรแกรมเหล่านี้ผู้คนจะเข้าถึงได้ไงครับอาจารย์ครับ
0: เข้าไปที่โซเชียลมีเดียทุกอันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์TikTok YouTube นะครับ Instagram เซิร์ชคำเดียวครับว่าอาเซียนฟาวเดชั่นครับตรงนั้นจะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด SME ต้องบาลานซ์ช่วยนะครับระหว่างโลกออนไลน์กับตัวครอบครัวของเราต้องบาลานซ์ช่วยนะครับระหว่างองค์กรกับความเก่งของผู้บริหารเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อ AI Ready ASEAN เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2ปี3ปีเนี่ยเราจะต้องทำให้คน5ล้านคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบล่าสุดตัวเลขที่ผมเพิ่งเช็คเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราทำไปได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับ
1: โอ้โหทะลุ
0: สามารถที่จะทำให้คนเข้าสู่ AI ได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับแล้วเราใช้งบประมาณเพียงแค่160ล้านบาทเท่านั้นเอง
1: อืมค่ะอาจารย์คะมีการจำแนกสถิติไหมคะว่าคนจากชาติไหนในอาเซียนที่เข้าไปเทคคอร์สของอาเซียนฟาวเดชั่นต่างๆที่จัดขึ้นมามากที่สุดค่ะ
0: แน่นอนครับอันดับ3อันดับแรกนะครับ1ก็คืออินโดนีเซีย
1: อินโดนีเซีย
0: 2กับ3เนี่ยพอๆกันคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์
1: ไทยหายไปไหน
0: เออไทยเราไปท้ายครับครับไทยเราอยู่ในท้ายนะครับก
2: ็
0: คืออันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยบางทีแค่ทำงานเฉพาะเท่าที่ท่านทำอยู่เนี่ย มันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วอะ มีเวลาท่านก็อยากที่จะพักผ่อนถูกต้องไหมครับ แต่ว่าคำถามมากกว่าถ้าท่านอยากจะทำใ

0: บริษัทของท่านโตท่านอยากจะเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกทำให้ต้องกระชากเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนที่ในที่สุดอาจจะธุรกิจไปไม่ได้เนี่ยมันต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเองอยู่ในสภาวะซึ่งค่อนข้างสบายอ่ะเราก็จะคุ้นชินถูกต้องไหมครับตลาดในประเทศเรามันก็ใหญ่พอที่มันจะไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยากจะโตกว่านี้จะทำยังไงเมื่อเทียบกับลองนึกภาพดูว่าในอินโดนีเซียเนี่ยตลาดเขา290ล้านประชากรน่ะเขาก็ต้องสู้อ่ะถูกต้องไหมครับในเขาโครงสร้างคล้ายๆเราเลยนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคือมีเจ้าใหญ่ผูกขาดตลาดซึ่งพวกนี้ก็แบบผูกขาดจริงๆร่ำรวยมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเล็กคนน้อยอ่ะถูกต้องไหมครับซึ่งคนเล็กคนน้อยเองก็เจอปัญหาแบบเราอ่ะปัญหาคอร์รัปชันใช่ไหมครับปัญหากฎระเบียบที่มันล้าหลังปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรปัญหาอะไรต่อไม่ได้มันลักษณะไม่ต่างกันมากแต่คำถามก็คือแล้วทำไมเขาพัฒนาตัวเองทำไมเขาลุกขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วของพวกนี้มันมีต้นทุนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
1: ค่ะ
2: เราดูซีรีส์แนวตั้งในการพักผ่อนครับอาจารย
0: ์โหแต่ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเมื่อก่อนมาทางจีนเยอะหลังๆทางฝรั่งก็ไม่เบาถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่านาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับตัวคุณจะไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงลงทุนเป็นร้อยล้านคุณจะทำซีรีส์ฉายทางช่องทีวีเรื่องนึงเป็นล้านหรือคุณทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งแบบต้นทุนอยู่ที่หลักไม่กี่หมื่นแต่ในที่สุดแล้วคุณมีคนดูคุณมีสปอนเซอร์คุณหาช่องทางได้คุณปรับตัวของคุณไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับปรับตัวและสร้างสมดุลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า SME ของเราอ่ะคงจะต้องเริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างเพราะถ้าจะมุ่งแต่เฉพาะผลิตแล้วก็ดูว่าสินค้าทำไมขายไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยผลิตเหมือนเดิมต้นทุนสูงขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีผลิตทำไมไม่มองไปที่ตลาดอื่นๆบ้างถูกต้องไหมครับทำไมไม่มองไปที่แหล่งทรัพยากรที่อื่นๆบ้างตอนนี้กระแสชาตินิยมกระแสสงครามการค้ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณวัชรินทร์กับคุณสุชาติจำได้เลยยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีของอินโดนีเซียที่อยากจะผูกขาดการส่งออกทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรุมเร้ามากแล้วมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เราคงจะต้องอย่างแรกสุดที่พูดมาทั้งหมดอ่ะอยากจะบอกว่าเราคงจะต้องปรับปรุงทัศนคติปรับปรุง mindset ของเราอ่ะให้เราลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดว่าคนนู้นคนนี้ต้องช่วยนะครับเพราะไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาแล้วมองไปหาความช่วยเหลือเหล่านั้นแล้วใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเหล่านั้นหรือเ
1: ปล่าค่ะในระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็หาข้อมูลไปด้วยนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะมากถึง 99.5% เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียงแค่34%ของ GDP เท่านั้นนะคะทำไมตัวเลขมันถึงได้ห่างกันมากขนาดนี้ถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเด่นนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะ
2: ค
1: ะ
2: ว่ามัน
1: ขาดช่วงอะไรกันยังไงตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพี่ต้นคะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update

0: จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่3เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสันสนธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในมาตรา7บัญญัติว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและมาตรา8ภายใต้บังคับมาตรา10มาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา15มาตรา16และมาตรา18นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 1. ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นผู้เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโปรดเกล้าอภัยโทษเฉลิมพระราชินีโอกาสพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา4รอบทักษิณได้ปล่อยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทำให้ทักษิณอดีตนายกผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ครับมาต่อที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาครับหลังจากคุณมเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะครับหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOUCC ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยนั้นไม่เสียเปรียบและก็ไม่ต้องแก้เกมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเรื่องการยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลไทยมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อน

0: ทางทะเลหรือว่า MOUCC เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระบวนการประนอมภาคบังคับนี้นะครับจะใช้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาทำหน้าที่ข้อเสนอแนะแต่ว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองประเทศทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบเรื่องการยกเลิก MOU 44ตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีจุดใดที่เสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องแก้เกมการเมืองระหว่างประเทศโดยไทยยังคงยึดหลักการรับฟังเสียงของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงพร้อมปฏิเสธข่าวกระแสรือนะครับข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนหรือว่าการรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชด.โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนและอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่กองทัพเรือได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กเพื่อยืนยันว่ายังคงปิดพื้นที่ด่าน 100% ตามนโยบายด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ภาคพื้นดินนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าเกิดเหตุฐานกัมพูชาประมาณ20นายพร้อมกับอาวุธเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยในขณะที่กำลังปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยเจ้าหน้าที่จึงได้เจรจานำกำลังพลกัมพูชาถอยร่นออกไปนะครับทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงปฏิเสธหนังสือประท้วงของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยสร้างสิ่งปลูกสร้างและพระพุทธรูปในพื้นที่พิพาทโดยยืนยันว่าการสร้างเป็นการสร้างในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นประเด็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับเดือนหน้าไกลเกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN หุ่นมาเน็ตแถลงใช้อันคอสพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนสวพันใหม่ชงสูตรร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256ห้ามนักการเมืองล้วงลูกหนุนตั้งสภารับฟังความคิดเห็น200คนอนุทินมองเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เชื่อครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่วงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้านนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินได้มีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือซึ่งคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งการดำเนินการอยู่และศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะหนูไม่ป้องทั้งเขากระโดงและหัวสวเมินเสรีบุกบ้านเนวินเชนและประเสริฐแท็กทีมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่อนุทินเมินเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงคืนที่ดินเขากระโดงลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทรงศักดิ์ให้รอศาลชี้ถูกผิดชายชนกเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์ครม.เห็นชอบกรอบแนวทางและปฏิทินโอนงบ69เตรียมนำทุนเกล้า15กรกฎาคมไฟเขียวรายละเอียดการใช้งบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านนายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมยศชนันและประเสริฐแถลงปรับหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่3วิชาหลักประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและภาษาไทยปั้นเด็กไทยสู่พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่กระทรวงการคลังยกเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการ

0: การแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์รายได้จากครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้ง

0: ษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายรัฐวรุณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากใช้ฐานข้อมูลเดิมมาตั้งแต่ปี65ถึง66นะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญในรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการวัดรายได้ของครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลแทนซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีเพื่อสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของแต่ละบุคคลครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มเงื่อนไขนะครับกลุ่มต้องห้ามที่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเข้มงวดโดยระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าหากเข้าข่ายความผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวจะถูกปัดตกจากระบบทันทีซึ่งกลุ่มต้องห้ามก็ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ที่มีบัญชีตราสารหนี้ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทหรือว่านิติบุคคลนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดารวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมทางการเงินเข้าข่ายมีรายได้สูงได้แก่ผู้ที่มีบัตรเครดิตผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนะครับและผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญเกิน 12,000 บาทต่อปีผู้ที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์เว้นแต่เป็นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเกษตรกรรมเท่านั้นครับโดยกระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการตรวจสอบและคาดว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดนี้นะครับจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรรายเดิมลดลงจากเดิมที่มีอยู่กว่า13,800,000สิทธิ์นะครับส่วนไทม์ไลน์ในการทบทวนสิทธิ์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้ถือบัตรรายเดิมต้องดำเนินการยื่นยืนยันตัวตนใหม่ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะมีการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นสิ้นเดือนกรกฎาคมเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ผลได้และวันที่17สิงหาคมจะสิ้นสุดการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการอุทธรณ์นะครับและนอกจากนี้มีเรื่องของการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะครับก็เอาวันที่2นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายนะครับแล้วก็มียอดจับจ่ายสะสมทะลุเป้ามูลค่า 2,039 ล้านบาท2,039 ล้าน 700,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60แล้วก็ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับครม.ล้างไพ่ลงทะเบียนใหม่หรือบัตรคนจนเคลียร์ทั้งระบบตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาไทยช่วยไทยแรงสะพัด 2,581 ล้านโฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus ยอดจับจ่ายพุ่งทะลุ 2,581 ล้านบาทครับแล้วก็รวมรายการใช้จ่าย 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วครับ
5: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะค่ะก็ได้ไปตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะบุกประกันสังคมไอซ์รักชนกบี้หนักงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนไอซ์รักชนกบุกประกันสังคมทวงถามงบล่องหนบี้บอร์ดแก้ระบบล่มแอปใช้งานไม่ได้มอบโจทย์ใหญ่ดึงผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถึง 10% หลังรอบก่อนคนใช้สิทธิ์น้อยจี้ตั้งเป้าปั๊มยอดคนใช้สิทธิ์เพิ่มเปิดหน้าชนพนัสไทยล้วน

0: ถ้าทำปฏิทินอีกกัดไม่ปล่อยแน่ยานมาดีไม่คิดตบตีหวังร่วมมือทำงานราบรื่นเล็งบุกตรวจรายเดือนปักหมุดคิวต่อไปสตง.และสำนักงบรวมถึงกรมบัญชีกลางค่ะก็มีภาพนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากเดินทางมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสํานักงานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณล่องหนที่สํานักงานประกันสังคมค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับสอเขาพลิกผันครั้งใหญ่ครับพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมครับผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ3รายประกอบด้วยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GPS และซอฟต์แวร์ครับเข้าให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายบาดแผลหลายจุดบริเวณขาขวาและก็ขาซ้ายของคุณแตงโมครับโดยเฉพาะบาดแผลกรีดลึกบริเวณด้านขวาด้านหลังของขาขวานะครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญที่ไม่เคยถูกนำไปพิจารณาในชั้นศาลหรือว่าปรากฏในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกขณะนี้ DSI ก็ได้นำภาพถ่ายขาวดำจากคำพิพากษามาใช้ในเทคโนโลยีในการแปลงไฟล์ภาพเป็นภาพสีเพื่อนำมาจำลองเป็นบาดแผลและก็วิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายจริงจากสถาบันนิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาข้อสรุปนะครับว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรและสอดคล้องกับพิกัดความเร็วของเรือหรือไม่ส่วนความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหญิงพรทิพย์ก็เปิดเผยหลังเข้าให้ข้อมูลนะครับว่าบาดแผลทั้งร่างของคุณแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาทั้งแผลลึกยาวและมีขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับถูกของแข็งมีคมกรีดจนเห็นชั้นไขมันซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติการตกท้ายเรือแล้วก็ถูกใบพัดเรือบาดนะครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลที่มากเกินไปพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องของคำสั่งย้ายศพที่ทำให้การชันสูตรล่าช้าและเป็นปัญหาเรื่องห่วงโซ่วัตถุพยานทั้งเรือสปีดโบ๊ทและรองเท้าที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระและถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จนทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานตรงครับและขณะนี้ทางคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็คาดว่าจะสามารถหาข้อยุติและสรุปความเห็นทางคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อชี้ขาดว่าสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ผ่านมาได้มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือไม่โดยหากพบพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนโดยมิชอบ DSI จะดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดนะครับให้คณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นประเด็นพาดหัวรองของแนวหน้าเลยนะครับบอกว่าแฉบาดแผลใหม่แตงโมคดีสอบพลิกอาจไม่ได้ตกท้ายเรือตายหมอพรทิพย์บุก DSI วิเคราะห์ปมน่าสงสัยลุ้นรอสรุปสิ้นเดือนนี้หมอพรทิพย์มั่นใจแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายตบเท้าพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งพร้อม DSI ให้ข้อมูลด้านนิติเวชชี้ปมบาดแผลชุดใหม่รอยกรีดด้านหลังขาขวาและอีกหลายจุดทะลุชั้นไขมันบาดแผลไม่เข้ากับใบพัดเรือสอบปมอาจถูกทำร้ายก่อนจมน้ำด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI รอสรุปสำนวนพร้อมแสดงความเห็นในสิ้นเดือนนี้ระบุถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวก็ต้องส่งเรื่องถึงปปช.ครับ
0: ส่วนคดีที่พบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราบ้านทิโคร่งตำบลปรางเผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพร่างขึ้นอืดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีชมพูมีร่องรอยฉีกขาดบริเวณลำคอพบรอยดำคล้ำคล้ายถูกบีบคอก่อนเสียชีวิตตำรวจได้ควบคุมตัวชายอายุ40ปีพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันไปสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธค่ะคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเก็บหลักฐานสางคดีเด็กหญิงดับแม่ปักใจเชื่อถูกฆ่าข่มขืนรองผบตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุสางคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางพาราที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางผู้บัญชาการตำรวจ

0: ตำรวจภูธรภาค7เผยตำรวจเร่งสอบพยานแวดล้อมและรอผลชันสูตรศพจากนิติเวชยังให้น้ำหนักไว้2ประเด็นคือตายจากสัตว์ทำร้ายและถูกฆาตกรรมส่วนแม่เหยื่อเชื่อว่าลูกถูกฆ่าข่มขืนหลังเกิดเหตุกลัวคนร้ายมาทำร้ายร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจเข้าดูแลค่ะมีภาพของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตร.ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบในกอไผ่กลางสวนยางพาราที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานและสอบพยานอย่างละเอียดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการเยียวยาครูอัตราจ้างเดิมกว่า100รายที่สอบตกเก้าอี้นะครับในเขตพื้นที่ก็มีการรายงานข้อมูลป้องกันเด็กเส้นนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาติดตามข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งวางแนวทางเยียวยากลุ่มครูอัตราจ้างกลุ่มเดิมกว่า100รายใน50เขตพื้นที่การศึกษาครับหลังจากสอบไม่ผ่านการคัดเกณฑ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรอบใหม่พร้อมกับสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสกัดข้อครหาเรื่องของเด็กเส้นครับนายพิชาติโพภักดีเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท.ก็เปิดเผยว่าทางสพท.ครับได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7,588 อัตราเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์และเพิ่มเงินเดือนตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับแต่ว่าหลังจากประกาศผลสอบพบว่ากลุ่มครูจ้างเหมาบริการเดิมเนี่ยสอบไม่ผ่านและมีคนเขาคนใหม่เข้ามาแทนประมาณ100กว่ารายนะครับจนเกิดกระแสเรียกร้องความเป็นธรรมบนโลกออนไลน์ล่าสุดสพท.ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เขตการศึกษาเร่งรายงานข้อมูลและเหตุผลที่คนเก่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยยืนยันจะพิจารณาแนวทางเยียวยาเป็นรายกรณีไปสำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีผลการทำงานที่ชัดเจนทางด้านของนายพิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการกพท.บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกที่แตกต่างกันบางเขตใช้เพียงการสัมภาษณ์ในขณะที่บางเขตมีการเพิ่มตัวชี้วัดส่งผลให้คะแนนของบุคลากรเดิมมีความแตกต่างจึงเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือกลุ่มครูเก่าที่ขาดกลายได้นะครับโดยมีข้อเสนอพิจารณาหามาตรการรองรับอย่างน้อยๆจนถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตามกรอบสัญญาเดิมเพื่อลดผลกระทบต่อครอบครัวครับสำหรับโครงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นโดยวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะได้รับสูงสุด 19,120 บาทวุฒิปริญญาตรี4ปีได้รับ 18,220 บาทส่วนกลุ่มครูผู้ช่วยสอนนะครับหรือว่าครูพี่เลี้ยงจะได้รับเริ่มต้น 11,000 บาทนะครับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดยังคงต้องเดินหน้าทำสัญญาจ้างตามขั้นตอนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับมีพาดหัวกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสพท.เผยครูกว่า100สอบตกที่สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาสพท.เผยครูกว่า100คนนะครับสอบตกลูกจ้างชั่วคราวที่เขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลเพิ่มเร่งวางแผนเยียวยาครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษานะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงกรณีที่ การพูดคุยกับโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประ

0: ชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทางนี้ตนเองก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเสริฐรู้แก้ไฟใต้เยี่ยมปอเนาะและตาดีกานายกเรียกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ก่อความไม่สงบชายแดนใต้ที่ทำเนียบเลขาสมช.ยันพยายามโน้มน้าวกลุ่มผู้เห็นต่างเข้าสู่กระบวนการพูดคุยพิจารณาข้อต่อรองเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รับมือได้แม้เกิดเหตุทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประเสริฐเตรียมลงใต้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอเนาะและตาดีกาแก้ปัญหาให้กำลังใจครูผู้ว่าปัตตานีรุดเยี่ยมให้กำลังใจครูที่ยะรังหลังครูฟาติเมาะภรรยาดาบตำรวจอดุลถูกยิงเสียชีวิตส่วนลูกน้อยวัย2เดือนบาดเจ็บศึกษาธิการจังหวัดยานติดตามช่วยเหลือเยียวยาดูแลสิทธิครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่ค่ะ
1: ครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะครับหลังจากอิหร่านประกาศยุติการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐทุกกรณีพร้อมกับขู่ขยายแนวรบปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบัฟอัลเดมันเดฟนะครับอย่างสมบูรณ์แบบก็ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกปั่นป่วนและก็ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีในขณะที่สื่อของสหรัฐก็ออกมาแฉเบื้องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโกรธจัดครับถึงขั้นต่อสายตวาดใส่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านนะครับก็รายงานอ้างแถลงการของรัฐบาลเตหะรานนะครับบอกว่าอิหร่านได้ตัดสินใจระงับการเจรจาสันติภาพทั้งหมดกับสหรัฐเพื่อประท้วงกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยให้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยอิหร่านยื่นคำขาดว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ครับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรยังคงเปิดแผนยุทธการนะครับเตรียมปิดล้อมช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นประตูทางตอนใต้ของทะเลแดงเชื่อมต่อสู่คลองสุเอซเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งรองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกถึงร้อยละ15โดยภาคอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าหากเส้นทางนี้ถูกตัดขาดจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและจะซ้ำเติมเส้นทางการขนส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้ได้นะครับส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการยุติการเจรจาอย่างเป็นทางการและบอกว่าตนเองไม่มีปัญหาที่จะต้องรอคอยและย้ำว่าสหรัฐยังคงไม่เปิดฉากทิ้งระเบิดโจมตีเต็มรูปแบบในเวลานี้แต่ว่าจะใช้มาตรการเงียบขรึมและเดินหน้าส่งกองทัพเรือปิดล้อมทางทะเลสกัดกั้นไม่ให้เรือขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านอย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดฮอร์มุซทะเลแดงอิหร่านเดือดล้มโต๊ะเจรจาสันติภาพอัดยับยิวละเมิดหยุดยิงเขย่าซ้ำตลาดน้ำมันโลกครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของคนขับโบลนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเข้มประวัติโชเฟอร์13แอปรถโดยสารตำรวจล่าหนุ่มโบ๊หัวร้อนไล่ลงทำร้ายชาวญี่ปุ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งจับกุมหนุ่มโชเฟอร์ขับโบ๊ทิ้งผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นแถมประเคนหมัดสับศอกทำร้ายจนเลือดอาบอย่างอุกอาจกลางย่านอโศกอ้างรถติดค่าโดยสารไม่คุ้มด้านสคบและกระทรวงคมนาคมขยับด่วนเรียกแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงจี้แพลตฟอร์มเยียวยาพร้อมสั่งทุกแอปหยุดรับคนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสัชชิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรุทธพลยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไล EM รอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยใช่หรือไม่โดยพลตำรวจโทรุทธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันและมีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่เกิน1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไล EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมเมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบจากข่าวแล้วขอแสดงความยินดีซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอพูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังกล่าวเชิญชวนประชาชนว่าในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนใช้รถยนต์ Toyota BC4X สีดำทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เอกนิติแจงตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นของกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาพิจารณาถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนายเอกนิติย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยว

0: หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B-Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B-Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B-Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับร้อยเต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ช้าของกลางสัปดาห์วันหยุดพิเศษด้วยนะครับวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีก็เป็นวันหยุดพิเศษอีก1วันนะครับสำหรับใครหลายคนที่สบายๆเช้าวันนี้ไม่ต้องตื่นแต่เช้านะครับรถบนถนนก็ดูโล่งๆเดินทางสะดวกสบายดีเหมือนกันพร้อมกับอุณหภูมิยามเช้าผมว่าเช้าๆนะครับมันก็ยังไม่ร้อนหรอกแต่สักพักสายๆมานิดนึงก็เริ่มมีอุณหภูมิที่เหมือนจะร้อนขึ้นรอแต่ว่าจะมีฝนมาลดอุณหภูมิความร้อนได้บ้างนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมานี่หลายคนก็มองว่าฝนตกล่าสุดน่าจะคลายร้อนได้บ้างนะครับพอฝนไม่มาปุ๊บก็ร้อนเลยก็เลยอาจจะมีบางอย่างที่กำลังต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะครับว่า climate change หรือว่าเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าเอลนิโญที่มีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็ห่วงเรื่องของปริมาณน้ำเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ตั้งสติในการรับมือในเรื่องของอากาศที่เราไม่รู้หรอกนะฮะว่าในวันข้างหน้ามันจะหนักแค่ไหนอย่างไรกับเรื่องของภัยธรรมชาติแต่ที่สำคัญก็คือวันนี้เราต้องเตรียมรับมือให้ดีๆนะครับกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ 8:14 นาทีครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับมารายงานตัวกับเพลงที่นำมาเริ่มต้นทักทายกันสำหรับผมเชื่อว่าเพลงนี้หลายคนรู้จักกันดี When You Say Nothing At All เนี่ยซึ่งโด่งดังมากๆจากภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากจะโด่งดังในยุคที่เป็นเพลงประกอบหนังโดยโรนันคิตติ้งแล้วเนี่ยต้นฉบับที่ผมมักจะหยิบมาฟังด้วยกันบ่อยๆในวันพุธก็จะเป็นเพลงแนว Folk Country ซะหน่อยก็เลยนึกถึงงานของ Keith Whitley มาฟังด้วยกันนะครับที่มาที่ไปของเพลงนี้ผมเคยเล่านะฮะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากความเขาเรียกว่าสมองไม่แล่นมันตื้อมันคิดอะไรไม่ออกของนักแต่งเพลงอยู่2คนที่เขาเป็นนักแต่งเพลงในคันทรีมือฉมังในยุค80นั่นนะครับก็คือพอลโอเวอร์สตรีทแล้วก็ดอนสกิทนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็นั่งคิดนั่งเขียนเพื่อจะเขียนเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งออกมาเนี่ยแต่ก็นั่งแบบเงียบๆคิดอะไรไม่ออกนะครับจนมีความคิดมาแล่นอยู่แป๊บหนึ่งว่าบางทีความเงียบและการพูดไม่ออกนี่แหละน่าจะเอามาเป็นธีมของเพลงได้เพราะว่ามัน nothing at all จริงๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันก็จะทำยังไงดีล่ะนะครับสุดท้ายก็ได้ธีมนี้ขึ้นมาก็คืออนุภาพของความรู้สึกที่ว่ามันเหนือกว่าคำพูดไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ when you say nothing at all เนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งความหมายของว่าไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจได้นะครับว่าจุดๆๆอย่างเช่นคุณอาจจะรักใครสักคนwhen you say nothing at all ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับรู้อยู่แล้วว่ารักประมาณนั้นแหละหรือเข้าใจในความรู้สึกนั้นได้นะก็เลยได้เพลงนี้มาโดยให้คิดวิลลี่นะครับบันทึกเสียงคนแรกแล้วก็โด่งดังมากๆในยุคเพลง Folk Country และต่อหลังมาก็โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องNotting Hill ที่หลายท่านรู้จักกันดีนะครับนำมาเริ่มต้นทักทายกันเช้าวันนี้นะครับกลางสัปดาห์สบายๆกับเสียงเพลงด้วยกันครับเช้าวันนี้ที่อสมทเชียงใหม่100.75 ครับ

0: for the good times.
1: ฉากสุดท้ายของความสัมพันธ์ที่กำลังจะจบลงคนสองคนรู้ดีฮะว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้มันต้องแยกทางกันครับแต่แทนที่จะจากกันด้วยความโกรธแค้นอีกฝ่ายก็เลยบอกว่าขอเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในค่ำคืนวันนี้สร้างความทรงจำดีๆครั้งสุดท้ายก่อนจากลากันด้วยรอยยิ้มและความทรงจำที่ดีนะ For the good time ครับของ Polly Como ที่มีคุณฟังถามที่

มานะครับอย่างน้อยๆก็เก็บความทรงจำความรู้สึกดีๆในช่วงเวลาดีๆที่ต่อไปมันกำลังจะกลายเป็นอดีตเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เป็น for the good time ในครั้งนั้นแหละครับเลือกมาฟังด้วยกันจากคุณฟังที่ทักทายเข้ามาทางไลน์ครับ ID line ที่ mcotcm10075เมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้เข้ามาครับ And I Love You So ของ Don McLean

I Love You So ครับดอนแมคลีนงานในช่วงปี1970ที่ตอนนั้นตัวของดอนแมคลีนยังไม่ดังมากนะฮะเป็นศิลปินโฟกที่เรียกว่ากำลังปั้นตัวเองพยายามหาเพลงที่น่าจะใช้ว่าอะไรดีล่ะก็คือการโปรโมทตัวเองให้ได้นะครับไปทัวร์คอนเสิร์ตโน่นนี่นั่นเปิดวงบ้างไปแจมกับวงนั้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปที่ผมเคยพูดถึงเรื่องของทรูบาดอร์นะครับที่เขาไปทำการแสดงแล้วก็มีศิลปินอีกหลายคนก็ไปนั่งชมเขาแหละหนึ่งในนั้นก็มีเพลง

งอ่าน I Love You So ด้วยเช่นกันนะครับที่เขานำการแสดงเนี่ยที่เขาต้องการที่อยากจะบอกอะไรบางอย่างตอนที่เขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงากำลังแสวงหาความหมายของชีวิตว่าฉันอยู่ตรงเนี้ยเป้าหมายของฉันก็มีแต่มันเคว้งคว้างเหลือเกินมันเหมือนกับไม่มีการซัพพอร์ตอะไรสักอย่างจนมาเจอความรักมาเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วนั่นแหละครับก็คือเป็นโลกทั้งใบของเขาที่เกิดขึ้นใหม่มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าต้องขอบคุณมันเป็นเพลงเหมือนกับคำขอบคุณแหละที่ประมาณว่าช่วยดึงคนที่จมอยู่กับความเหงาความอ้างว้างกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสุขที่แท้จริงเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้องการบอกว่าใครได้มีความรักกับใครสักคนหนึ่งและการที่ถูกรักกลับตอบมาเนี่ยมันเปลี่ยนโลกทั้งใบได้จริงๆ And I Love You So ครับกับดอนแมคเครนจากคุณผู้ฟังที่ถามที่เข้ามาถามถึงงานของจอห์นเดนเวอร์นะครับเพลง Todayตอนนี้ให้เลยนะฮะชั่วโมงยามเช้าในเบรกครึ่งชั่วโมงแรกกันอยู่นะครับเพลงสากลเก่ายามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: จอห์นเดนเวอร์ครับทูเดย์ต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาทาง ID Line ของเรานะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมชื่อว่าคุณบูพุนไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าอ่านบูพุนหรือโบพุนหรือถ้าออกเสียงยังไงขออภัยจริงๆนะครับแจ้งผมมาหน่อยก็ได้เผื่อว่าเดี๋ยวว่าเราทักทายกันทางไลน์อย่างเงี้ยนะครับจะได้โอเคชื่อคุณนี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ขอบคุณนะครับวันนี้วันที่3แล้วนะฮะกับการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็เห็นว่าคึกคักหลายพื้นที่กับการไปใช้สิทธิ์กันนิดนึงแล้วกันขออนุญาตแจมๆซะหน่อยว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนอสมทเชียงใหม่ที่ลงโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ของเราอย่างชื่อเลือดไทยรีสอร์ทนะครับหรือจะเป็นที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2อย่างนี้นะฮะหรืออีกหลายๆร้านที่ลงโฆษณากับเราเขาแจ้งมาครับว่าเขาเปิดในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ฟังอสมทเชียงใหม่แล้วมีร้านที่เราโฆษณาอยู่เนี่ยคุณสามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะครับก็น่าจะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าช่วยในเรื่องของการทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีนะครับอย่างน้อยก็ร้านค้าร้านรวงเขาก็ได้ขายของละนะครับก็ฝากเอาไว้กับผู้ให้การสนับสนุนกับเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของโฆษณาผ่านอสมทเชียงใหม่ต้องขอบคุณทุกต้องใช้เขาทุกเจ้าเลยนะผู้ประกอบการทุกท่านที่เห็นการใช้สื่อวิทยุยังคงมีพลังอยู่นะครับช่วงนี้ผมอยู่กับทีวีเดเรกครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะครับฝากเอาไว้กับการดูแลตัวเองป้องกันยุงและแมลงนอกจากจะสร้างความรำคาญแล้วพหะนำโรคหลายคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับใช้สมาร์ทการ์ดนะครับง่ายๆแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องแกนกลางของเครื่องจะมีพัดลมนะที่มีกำลังแรงดูดทั้งยุงและแมลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ครับเพราะว่ามีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันครับปลอดภัยกับคนในบ้านปกติแล้วมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นนะครับราคาชุดละนะครับต้องใช้ว่าชุดละ 1,990 บาทวันนี้ทีวี Direct แถมเพิ่มเติมเข้าไปก็คือหลอดไฟ LED Blacklight ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690และแถมเพิ่มเข้าไปอีกก็คือเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690ทั้งหมดเนี้ยราคา 3,370 บาทนะครับไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นเพราะว่าทีวี Direct เขามีโปรโมชั่นให้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ในราคาเพียง990บาท1ใบเทามีทอนฮะ990บาทโทรมาที่02-666-0008โปรโมชั่นดีๆราคาประหยัดและยังสินค้ารับประกัน1ปีเต็มเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ด้วยนะครับโทรมาที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 นะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและ

0: มือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

พลง I just want you to know who I am จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเวอร์ชัน cover นะครับโดยซาร่าวาสเกสนะครับที่มันมีความโดดเด่นตรงเครื่องสายนะครับเสียงของกีตาร์ที่เด่นๆมาเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆเพลงนี้เป็นงานเก่าของคณะดนตรีที่ชื่อว่า Cuckoo Dolls นะครับงานในยุค90นั่นแหละแต่ว่าความหมายของเพลงมันดีตรงที่ว่ามันต้องการอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ายอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพื่อให้ใครสักคนได้รับรู้เรื่องราวของตัวเองเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่เรียกว่าเปิดอกเปิดใจแล้วแหละว่าพร้อมที่จะรับคนนี้เข้ามารับรู้เรื่องราวของชีวิตของตัวเขานะครับมันมีท่อนที่ว่า I just want you know to you to know who I am ก็คือมีความปรารถนาที่อยากจะให้อีกฝ่ายรับรู้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆโดยไม่มีการปิดบังกันยอมแลกทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อให้คนนี้สามารถเข้า

ในชีวิตฉันได้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เลือกมาฟังด้วยกันจากซาร่าวาสเกสนะครับก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามถึง As a Pride นะผมเลือกเพลง All Out of Love นะครับมาฟังด้วยกันครึ่งชั่วโมงหลังครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 มีคุณผู้ฟังถามมาว่าโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่มีโครงการไทยช่วยไทยด้วยไหมเข้าโครงการหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองถามให้อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับแต่หลายเจ้าที่ลงอสมทเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะมีโครงการนะฮะแต่ถ้าอย่างไรเนี่ยลองแวะไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าเข้าโครงการไทยช่วยไทยหรือไม่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสามารถตรวจเช็คได้ในแอปเป๋าตังหรือว่าเซิร์ชหาชื่อก็ได้ว่าชื่อนี้นะครับใน Google เนี่ยชื่อนี้เข้าโครงการไทยช่วยไทยไหมถ้าเข้าโครงการแล้วก็ไปใช้บริการได้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้อ่ะร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเดี๋ยวผมย้ำให้อีกทีละกันว่าเรื่องของเมนูอร่อยๆนะครับที่อยากให้คุณได้ไปลิ้มลองกันคือความอร่อยในระดับที่ชวนไปลองกันกับเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่เนี่ยของเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มาพร้อมกับไก่ชิ้นโตๆแล้วก็ราดด้วยซอสสุดพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นนะครับแล้วก็ฉ่ำกำลังพอดีไม่เลี่ยนฮะโปะด้วยไข่ออนเซนแบบเลี้ยวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่ผมพูดแล้วนะครับว่ามันนัวพอดีเลยแหละครับลงตัวมากเมนูตัวท็อปที่แนะนำก็คือเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนนี่แหละครับบางคนไม่ทานไก่ก็เรามีหมูเหมือนกันนะฮะมีเนื้อมีกุ้งถ้าเป็นกุ้งเนี่ยแนะนำเลยฮะผัดไทยกุ้งสดครับแม่อร่อยหอยทอดกรอบนะครับไม่อมน้ำมันแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรเด็ดของเขาก็ได้เมนูผัดซีอิ๊วของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนด้วยเหมือนกันสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนเมนูพิเศษใหม่ที่หลายคนติดใจและยังมีอีกหลากหลายเมนูให้คุณได้ไปลิ้มลองแบบคุณสามารถอิ่มจุกๆเลยแหละในราคา50 60 70เนี่ยได้แบบโอ้โหบางทีผมต้องค่อยๆทยอยทานเพราะว่าก็ต้องเขาจัดเต็มทุกครั้งเวลาไปทานอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นใครสนใจนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าจะไปเนี่ยเปิดบริการตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับพิกัดชัดๆบนถนนรัตนโกสินทร์อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เลยคนรู้จักนะฮะข้างวัดแขกครับวัดเทพมนเทียนสังเกตป้ายเหลืองๆก็จะเห็นนะครับลองแวะไปดูถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านเนี่ยก็สั่ง Grab สั่ง Line Man ก็ได้นะครับแค่เสิร์ชชื่อโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้ร้านเล็กๆนะครับแต่กำลังปังมากในหมู่คนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วกำลังมองหาของกินอร่อยเที่ยงวันนี้หอมฉ่ำรีบไปชิมเลยครับโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องกลับไปซ้ำแน่นอนนะครับโกต้มช่วยบอกด้วยนะฮะว่าเข้าโครงการไทยช่วยไทยไหมมี FC ถามหา

เธอคนนั้นก็ดีเธอคนนี้ก็ใช่จะบอกยังไงดีนะHow can I tell her ครับโลโบสองจิตสองใจกับผู้ชายหน้าตาดีเนาะสองคนจะทำไงดีล่ะเนี่ยเหนื่อยนะนะครับไปเที่ยวดีกว่าไปผ่อนคลายวันนี้วันหยุดเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับผมว่าจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือจะไปพักสักคืนหนึ่งเช้ามาอีกวันก็กลับมาทำงานทันอยู่นะนะครับถือว่าไปชาร์จแบตพลังงานชีวิตให้กับตัวเองไปผ่อนคลายกับอากาศดีๆวิวสวยๆอาหารกาแฟอร่อยฟังเสียงนกร้องลมพัดโชยอากาศเย็นที่แฟเมียงคาเฟ่แอนด์โฮมสเตย์นะครับปักหมุดแล้วขับรถตามผมมาเลยเพราะว่าผมไปมาแล้วเดินทางมุ่งสู่แฟเมียงคาเฟ่ที่ปางไฮเทพเสด็จนะครับอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่นี่เองใช้เวลาประมาณ 40-50 นาทีไม่เกินชั่วโมงครับที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดานะครับแต่มันเป็นโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่ผสมผสานความร่มรื่นต้นไม้โบราณและสายน้ำลำธารที่ใสสะอาดผ่านไหลให้สดชื่นให้คุณได้เห็นริมสะอาดริมลำธารสายน้ำนี่เลยนะครับถ้ามาถึงแฟเมียงคาเฟ่แล้วเนี่ยปากท้องสำคัญนะฮะฉะนั้นพระเอกของเรานำเสนอก่อนเลยครับนอกจากจะมีกาแฟเทพเสด็จแล้วเนี่ยของทานคู่กับกาแฟก็มีเยอะนะครับแต่ตัวกาแฟเนี่ยกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่ปลูกท่ามกลางป่านะครับป่าชาเมียงอย่างเงี้ยความหอมที่นี่มันจะหอมแบบอบอวลขึ้นจมูกรสชาติกลมกล่อมละมุนครับหรือใครที่ไม่ทานกาแฟเราก็แนะนำชาเมียงเป็นชาท้องถิ่นนะครับที่มีอัตลักษณ์ของปางไฮจิบอุ่นๆคู่กับอาหารจานโปรดเมนูอาหารคาวหวานของร้านที่นี่ก็เรียกว่าอร่อยท่ามกลางบรรยากาศเขียวขจีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแหมบางทีมาเช้าเย็นกลับเนี่ยมื้อเที่ยงไปทานแล้วอยากจะนอนสักคืนนึงที่พักที่นี่เป็นที่พักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆ เห็นวิวแบบพาโนรามาในสไตล์แบบธรรมชาติคอยต้อนรับคุณอยู่นะครับลองคิดดูนะฮะตกเย็นนั่งปิ้งย่างทำจิ้มจุ่มจิบเครื่องดื่มเพลินๆฟังเสียงน้ำไหลนะครับพูดคุยกันไปพอตกดึกก็เข้านอนผ้าห่มอุ่นๆแทบจะไม่ได้เปิดแอร์เลยละครับเปิดหน้าต่างรับอากาศข้างนอกไม่ต้องห่วงนะยุงไม่เข้ามาเพราะว่าเขามีเป็นมุ้งลวดนะฉะนั้นจะบอกโอ้โหเปิดหน้าต่างเลยเหรอเกิดมีอะไรเข้ามาจะทำไงนะปลอดภัยครับปลอดภัยคืออากาศเย็นตลอดทั้งปีนะฮะเช้ามาเนี่ยสังเกตเลยครับจะเห็นหมอกจางๆลอยเหนือสายน้ำแล้วข้างหน้าตรงข้ามเราจะเป็นทิวเขาสูงๆอยู่ใกล้ๆระดับหนึ่งนะฮะแล้วสลับกับต้นไม้สีเขียวกับดอกไม้ที่มันมีแซมตามต้นของบนดอยนะครับแล้วก็จะมีหมอกลอยผ่านไปให้เราได้เห็นยามเช้าเนี่ยโอ้โหฟินมากเลยครับใครที่สนใจเนี่ยผมแนะนำนะฮะแฟเมียงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จครับอย่าให้ไปกันราคาเนี่ยเบาๆมากกับวิวหลักล้านที่คุณได้ชมเนี่ยมันคุ้มจริงๆนะ

ครับลองเข้าไปดูทาง Facebook แฟนเพจของเขาแฟเมี่ยงได้เลยนะฮะแฟเมี่ยงจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้สระแอร์ฟอร์ฟันขีดแล้วก็เมี่ยงนะฮะหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือ FAEMIANG นะครับหรือโทรสอบถามได้ครับจองสำรองที่นั่งหรือห้องได้ที่061-284-2882นะครับ061-284-2882วันนี้ถ้ายังไงก็ลองแวะไปครับวันนี้วันหยุดใช่ไหมฮะก็ลองไปขับรถเล่นชิลๆแล้วแวะไปที่แฟเมี่ยงปางไฮเทพเสด็จจะได้รู้ว่าเฮ้ยบรรยากาศมันใช่จริงๆเผลอๆอาจจะตัดสินใจพักสักคืนยังได้อยู่นะ9นาฬิกาได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่าอยู่กับผมครับวสุรมสุริยวงศ์อสมทเชียงใหม่ครับ 100.75

0: วลา9นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวง

0: สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารเหนือราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสและนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทางบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดการภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบปลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้วเมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ส สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดม

0: และสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

19:12เลือกเพลงที่น่าจะเป็นกำลังใจส่งต่อถึงการจากความรู้สึกแล้วก็เพลงที่เราคุ้นเคยอย่าหยุดยั้งของ The Olam Project นะครับในช่วงปีพ.ศ.2528แต่ถ้าจะให้ดังจริงๆเนี่ยโอ้ประมาณ2ปีต่อมานะครับปี2530ละนะฮะอัลบั้มกุมภาพันธ์2528ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดโปรเจกต์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของนักศึกษาแล้วก็คนที่กำลังจะentrance เข้ามหาวิทยาลัยนะครับเนี่ยเรียกว่าตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาที่หลายคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังในช่วงการ entrance ในห้วงเวลานั้นนะครับปัจจุบันเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าการที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมันต้องมีการยื่นอะไรนะคะแนนอะไรเยอะแยะเลยนะครับหลายรอบอยู่บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งหยุดยั้งกับความคิดกับความฝันของตัวเองยังมีโอกาสยังมีช่องทางในการที่เราจะไปต่อได้นะครับให้กำลังใจกับลูกหลานน้องๆหน่อยนะครับที่หลายคนก็กำลังหาที่เรียนอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เปิดเทอมฮะนู่นแหละประมาณปลายเดือนมิถุนาบางสถาบันก็สิงหานู่นแหละมิถุนากรกฎาสิงหานะประมาณนี้นะครับก็จะเปิดเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกสถาบันหรือหลายๆสถาบันการศึกษาเนี่ยยังคงเปิดรับนะครับขณะเดียวกันเราระหว่างนั้นก็เรียนไปก่อนนะครับอยากจะใช้ชีวิตในการหาประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำได้ขอแค่อย่าหยุดยั้งแล้วกันนะครับเพลงนี้ให้กำลังใจอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net นะครับเริ่มต้นด้วยดิโอลาโปรเจกต์ไปแล้วกับอย่าหยุดยั้งมาต่อที่งานของคณะตาวันชื่อเพลงว่าห่วงใยครับเพลงนี้

จากอัลบั้ม12ราศีของวงตาวันนะครับห่วงใหญ่ช่วงนี้พาไปเที่ยวทางฝั่งใต้ของเชียงใหม่ซะหน่อยดีกว่าไปสันปะตองครับสันปะตองคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันปะตองที่เรามักจะพูดถึงอยู่เสมอก็คือชื่นฤทัยคาเฟ่นั่นเองนะครับสวยครบจบที่เดียวบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์ไฮโซล้านนาวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นทีละอย่างไปอย่างแรกเลยฮะคุณสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ชื่อฤทัยคาเฟ่ได้ด้วยนะครับแล้วบอกว่าถ้าฟังจากอสมทเชียงใหม่ไปใช้บริการนะครับที่ชื่อฤทัยคาเฟ่ให้ส่วนลดทันทีเลย 5% ก่อนส่วนลดนะครับ 5% นะครับแต่ส่วนลดที่พักนี่ก็ให้อีกนะฮะฉะนั้นต้องไปสอบถามกันเมนูนำเสนอล่าสุดยังคงย้ำนะครับที่อยากให้คุณได้ไปลิ้มลองกับความหอมเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวกับต้มข่าปลากระพงมะพร้าวอ่อนรสชาติจัดจ้านหอมกะทิสดครับมีมะพร้าวอ่อนด้วยนะฮะแล้วก็มีปลากระพงเนื้อแน่นสดใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนะครับตัวของปลากระพงเนี่ยสดใหม่เนื้อแน่นไม่ขาวนะครับมะพร้าวอ่อนหวานหอมอร่อยนะครับรวมถึงสมุนไพรสดชื่นแต่ดีต่อสุขภาพสดน้ำร้อนๆนะครับกับตัวของต้มข่าเนี่ยน้ำต้มข่าเนี่ยมันแซบลงคอเลยแหละนะครับอันนี้ผมอยากแนะนำว่าให้ลองไปลิ้มลองกันดูนะครับเพราะว่าเมนูใหม่ๆตัวนี้เริ่มทยอยมาเยอะทีเดียวนะครับกับที่ชื่อฤทัยคาเฟ่หรือจะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวอันนี้โอ้โหแม่เห็นรูปแล้วก็น้ำลายสอเลยทีเดียวนะครับมันจะหอมมะนาวแบบสดชื่นเลยฮะพริกสดรสจัดจ้านปลากระพงสดเนื้อนุ่มละมุนเลยครับแนะนำเลยนะฮะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูล่าสุดที่อยากให้นำเสนอไปชิมกันนะครับปลากระพงนึ่งมะนาวช่วงนี้ปลากระพงขึ้นบกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเมนูแนะนำนะฮะล่าสุดนะครับเรื่องอาหารคาวหวานยังมีเยอะนะครับขณะเดียวกันเราก็มีห้องรับรองห้องจัดเลี้ยงนะครับ80-100ท่านได้สบายๆจะจัดเลี้ยงสังสรรค์ก็บอกกันบรรยากาศแบบอินดอร์เอาท์ดอร์บรรยากาศสวยๆช่วงนี้บรรยากาศดีครับไม่มี PM 2.5ถึงจะร้อนเท่าไหร่ก็คลายร้อนได้ที่นี่เหมือนกันนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยกาแฟที่ชื่อฤทัยก็ถือว่าไม่ธรรมดาอร่อยนะครับรวมถึงเครื่องดื่มอื่นๆย้ำนะครับชื่อฤทัยคาเฟ่นะครับสวยครบจบที่เดียวจุดเด่นเลยนะฮะใกล้โรงพยาบาลสันปะตองเพียง3นาทีปากทางบ้านขวงมื่นแค่นี้เองแหละครับก็จะรู้แล้วนะฮะหรือโทรสอบถามได้เลยที่063 096 7000นะครับเบอร์นี้

เป็นเบอร์ LINE ID ด้วยนะครับเข้าไปทักไลน์ของเขาได้เลยที่0630967000นะครับสวยครบจบที่เดียวแวะไปได้ทุกๆวันนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับอ๋อเขามีเมนูอาหารเหนือด้วยนะฮะยังไงก็แวะไปบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่ลดให้ก่อนเลย 5% ถ้าที่พักเห็นว่าลดถึง 10% เลยนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฉะนั้นแวะไปได้ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าให้บริการแล้วนะครับขอบคุณกับคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันป่าตองชื่อฤทัยคาเฟ่นะครับ

ุรศรีอิทธิกุลครับสายน้ำเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมาฝากย้ำเกี่ยวกับเรื่องของเมนูอร่อยอีกแล้วช่วงนี้ผมพากินพาเที่ยวหลายที่หลายเจ้าเลยนะฮะก็นั่นแหละครับอย่างนั้นก็ไปเที่ยวสบายใจและอิ่มท้องไปด้วยกัน

ท่านเอกวรกุลเคราะห์นะครับจากอัลบั้มกดปุ่มเรือนะขอบคุณมากๆแหมวันนี้มีเพลงหลายเพลงที่นานๆที่ออกฟังมาแนวนี้บ้างก็ได้นะครับขอบคุณจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาช่วงนี้ผมอยู่กับคุณตวงบางแคครับความอร่อยที่อิ่มแน่นอนนะฮะไม่ใช่ลูกเล็กๆนะฮะลูกแบบอิ่มๆโตๆเลยแหละครับแต่ว่าได้คุ้มมากๆความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์คุณตวงก็มีเยอะนะครับทั้งไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวและแบบไม่เปรี้ยวไส้กรอกวุ้นเส้นที่เรียกว่าจัดเครื่องมาเต็มๆเลยนะฮะกรอบนอกนุ่มในอร่อยนะครับเขาเรียกว่ารสชาติเนี่ยกัดรังกรอบเข้าไปใช่ไหมครับตัวเครื่องที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเราเคี้ยวไปเนี่ยมันจะหอมในปากแล้วกลิ่นมันคือกลิ่นทั้งเครื่องเทศพวกสมุนไพรเนี่ยมันก็ขึ้นจมูกหอมเลยแหละนะฮะไส้อั่วมีทั้งแบบแท่งแบบลูกก็มีนะครับเราจำหน่ายทั้งแบบแพ็คแบบกิโลกรัมก็ได้จำหน่ายทั้งราคาปลีกและราคาส่งนะครับ

0: แหนมหมูแหนมปลานี่ก็อร่อยนะครับใช้คำว่าเป็นเนื้อแหนมจริงๆนะครับแหมต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนคือถ้าไปลองแล้วจะรู้นะครับทีนี้ถ้ายังไงเนี่ยลองแวะไปที่โกโฮเซลก็ได้เรามีวางจำหน่ายที่โกโฮเซลทุกสาขาแล้วนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีนะครับเราใช้หมูเฉพาะส่วนสะโพกนะครับหัวไหล่และก็การคัดสรรเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาผสมเนี่ยอย่างเช่นข้าวกระเทียมตะไคร้เนี่ยสดใหม่ทุกวันใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมมีการยัดไส้และมัดด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมทำให้ได้รสชาติของความเปรี้ยวที่พอเหมาะสำคัญที่สุดก็คือต้องได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยนะครับแน่นอนฮะว่าตอนนี้ความสำเร็จและความนิยมของไส้กรอกคุณตวงบางแคเนี่ยรายการต่างๆก็ไปการันตีมาแล้วนะครับทั้งรายการเปิดพิสดารครัวคุณต๋อย SME มีสไตล์เชลชุนชิมต่างๆผมเองก็ได้สินค้ามาเทสเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยฮะจนตอนหลังก็ซื้อมาไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วด้วยไว้ไปที่โกโฮเซลได้เลยนะครับหรือว่าวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เผื่อว่าใครที่ไปแถวๆตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรนะครับเขาจะมีบูธอยู่ตรงนั้นให้คุณได้ไปชิมสินค้านะครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับซึ่งถ้าว่าถูกใจยังไงหรือจะซื้อไว้ที่บ้านในราคาปลีกส่งนะครับหรือจะเอาไปขายต่อก็ได้กำไรเนี่ยโทรสอบถามโดยตรงที่คุณเต้ยก็ได้นะครับที่062-254-5587นะครับ062-254-5587หรือไปที่ Go Wholesale ได้เลยทุกสาขานะครับเรามีวางจำหน่ายแล้วกับไส้กรอกคุณตวงบางแคเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า Mcot Radio เชียงใหม่FM 100.75 ครับยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องของคอนเสิร์ตคุณตู่ณัฐิดาแก้วบัวสายเดี๋ยวเบรกหน้ามาย้ำๆกันนะครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: เจอไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์

0: ไฟโซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ิทธิพลังกูลนะครับถามถึงเข้ามาไปต่อไปก่อนนั้นผมเลือกงานของคุณออฟพงพัฒน์วัชรบรรจงนะครับใจพเนจรนะฮะครึ่งชั่วโมงหลังครับ Mcot Radio เชียงใหม่ช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงนี้แหละยุคของเราเลยฝากข่าวนิดนึงครับจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครอบรมใบอนุญาตผู้ประจำรถนะครับซึ่งผู้ที่จะสอบใบอนุญาตประจำรถนะครับเดือนมิถุนายนนี้สามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่12มิถุนายนนะครับวันนี้วันหยุดราชการก็อาจจะต้องไปพรุ่งนี้แล้วนะฮะซึ่งเปิดรับใบสมัครนะครับยื่นใบสมัครนะครับจนถึงวันที่12มิถุนายนและจะมีการอบรมและทดสอบในวันที่15ถึง17มิถุนายนนะครับซึ่งผู้สมัครเข้ารับอบรมต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับยื่นเอกสารประจำตัวนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ต้องออกก่อนวันยื่นสมัครไม่เกิน1เดือนนะฮะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดรับสมัครอบรมใบอนุญาตผู้ประจำรถนะครับอันนี้ก็แจ้งเข้ามาและช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: สมมติว่าคุณชอบขับรถตัดหน้ารถคันอื่นแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำบ่อยขึ้นเริ่มไม่ละอายกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนอย่างน่าตกใจจะแก้นิสัยผิดปกติบนท้องถนนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ดีกว่าเริ่มต้นขับรถเคารพกฎจราจรมีวินัยมีน้ำใจใส่ใจเพื่อนร่วมทางเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: เปลี่ยนเป็นคนใหม่ในการขับรถที่ดีนะครับและที่สำคัญก็คือเคารพกฎจราจรไม่เสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางผมว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดีกว่าเท่กว่าเยอะเลยนะครับด้วยความห่วงใยครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวมาฝากย้ำกันต่อกับคอนเสิร์ตคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันก่อน

ังหวะสวิงแจ๊สกับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับให้เธอคลั่นดีฮะไปอีกแบบหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าเธอก็มีผลงานเพลงหลากหลายนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆลูกทุ่งก็มีเพลงสากลก็มีนะครับเพลงที่เป็นป๊อปที่เรารู้จักกันทั่วไปกับผลงานของเธอเด่นๆเยอะเลยนะฮะหรือแต่แม้แต่เพลงที่นำงานของคณะสุนทราภรณ์ลูกกรุงก็มา cover อยู่เยอะฉะนั้นในวันคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยผมเชื่อว่าความหลากหลายของเพลงที่เราจะได้ฟังและความเป็น energy ที่ยังมีพลังในการที่จะส่งต่อความสนุกสนานแบบใกล้ชิดและอบอุ่นเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายเชื่อว่ามาจัดเต็มแน่นอนนะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายน1ทุ่มเป็นต้นไปครับเราพบกันที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่จัดโดยทางบริษัทคอนโมโต้จำกัดนะครับที่ร่วมกับโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์อยากจะเชิญชวนคุณมาสัมผัสค่ำคืนเสียงเพลงกับความประทับใจของดีว่าแถวหน้าของเมืองไทยคอนเมอร์โต้มีดแอนด์กรีทคอนเสิร์ตพรีเซนต์นันทิดานะครับซึ่งแน่นอนว่าในวันนั้นเราจะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะครับทั้งดนตรีเปิดวงนะครับเปิดฟลอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจต้องมีเกมกันบ้างละมีของรางวัลมาแจกกันหน่อยนะครับมาทักทายกันสักนิดนึงพบปะแฟนรายการอสมทบ้างนะครับแล้วก็มาฟังเพลงด้วยกันที่ตรงนั้นแหละนะครับฉะนั้นโต๊ะที่จะมาสังสรรค์กันมาพบปะกันมาสนุกด้วยกันเนี่ยตอนนี้เหลือแค่โซน B กับโซน C เท่านั้นนะฮะโซน A เต็มแล้วนะครับโซน B นับโต๊ะเนี่ยหรือประมาณสัก10โต๊ะมั้งครับเมื่อวานที่ผมนั่งนับนะฮะเหลือแค่10โต๊ะเองนะครับโต๊ะละ 4,500 บาทต่อโต๊ะนะครับต่อ4ท่านนะฮะแล้วก็โซน C น่าจะยังพอมีอยู่ครับลองถามโซน C ได้โซน C นี่โต๊ะละ 3,500 บาทนะครับต่อ4ท่านเช่นกันและทุกโต๊ะเราจะมีเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากช้างไทยเบฟให้ทุกโต๊ะด้วยไปร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งบทเพลงความทรงจำพบปากกันอย่างใกล้ชิดกับศิลปินระดับตำนานคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายแฟนเพลงไม่ควรพลาดนะครับสำรองที่นั่งได้หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดนะครับที่หมายเลข0949031519นะครับ0949031519 LINE @นะครับ @konmoto2016 นะครับตัว A ในวงกลมKonmoto 2016รวมถึงทาง Facebook Fanpage ของเขาก็คือ Konmoto เชียงใหม่ก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะครับแล้วพบกันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้1ทุ่มที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10นาฬิกาครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทเชียงใหม่ FM 100.75 กับผมยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวาสุโร

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลมีความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจประเสริฐยินดีทักษิณพ้นโทษเชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรคนายประเสริฐจันทร์ลั่นรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณ

0: ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและนางสาวแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่มองว่านายทักษิณคงไม่มาก้าวก่ายเพราะพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องเพราะนายทักษิณมีประสบการณ์มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศพิพัฒน์ปัดต่อปมเขากระโดงชี้ต้องร้องไปตามปกติและรอคำพิพากษาศาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเขากระโดงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเดินหน้าฟ้องรายแปลงได้รับรายงานจากรฟท.แล้วหรือยังนายพิพัฒน์ย้อนถามว่ารายงานเรื่องอะไรเนื่องจากเรื่องนี้ต้องร้องไปตามปกติและต้องรอคำพิพากษาจากศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลไปถึงขั้นไหนแล้วตนไม่ทราบตลาดกุ้งสงขลาวิกฤตหนักไร้ผู้รับซื้อหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราววอนรัฐบาลเจรจาให้ได้ข้อสรุปใน7วันธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: ผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดการระงับการนำเข้าของทางการมาเลเซียส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งทันทีทำให้ไม่มีตลาดส่งขายก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ค้าท้องถิ่นมารับซื้อครั้งละ 1-5 ตันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แม่ค้าก็หยุดการเข้ามารับซื้อทำให้ตลาดค้าขายกุ้งวิกฤตอย่างหนักไร้ตลาดรับซื้อเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าขณะนี้ตลาดการค้าขายกุ้งถือว่าวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อกุ้งที่มีขนาดส่งขายทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องจากการยื่นหนังสือของเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่และมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นถือเป็นแนวทางที่ดีแต่ก็อยากให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพราะหากเกินจากนี้แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการห้องเย็นทั้งหมดทันทีธิดารัตน์ชิดวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นิดนึงค่ะคุณก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะเพียงเพราะฟังสบายนะคะหรือมาทักทายกันค่ะสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้วันหยุดนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่วันนี้ก็หลายคนได้พักผ่อนอีกหนึ่งวันนะคะหยุดวันเว้นวันนะคะบางคนก็หยุดรวดนะคะเราก็ทำงานรวดนะคะแต่ก็อยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงด้วยกันค่ะได้ในทุกวันรวดได้เหมือนกันนะคะ24ชั่วโมงค่ะที่คุณก็ติดตามเราได้อสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพุธกลางสัปดาห์นะคะแวบๆพอผ่านวันพุธไปแล้วเข้าสู่วันพระอัสบดีนะคะก็จะเป็นช่วงใกล้ปลายสัปดาห์นะคะโอ้เร็วเหมือนกันเนาะ2ชั่วโมงนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะฟังเพลงด้วยกันกับทรินีเทคาพรแน่นอนว่าวันนี้มันหยุดพิเศษใช่ไหมนะคะเราก็จะได้แถมนะคะเพลงเก่านิดนึงนะคะ

เพราะเราเข้าใจค่ะคุณวิรวิวันจินดานั่นเองนะคะ M-Cord Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะจากบางปูวันนี้ค่ะอากาศดีไหมคะที่บางปูนะคิดถึงคำว่าบางปูขึ้นมาปูนี่ภาพในหัวลอยมาเลยนะนะคะโอ้บรรยากาศสวยงามลมเย็นๆอะไรอย่างนี้นะคะคุณสุภาพสุพรมนะคะสวัสดีวันไม่ได้แล้วก็มีสติกเกอร์อันหนึ่งไม่ได้นอนไม่ได้หยุดหรือไม่ได้พักหรือยังไงคะอันนี้มันแปลไม่ออกนะคะสติกเกอร์อันเล็กอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ขอเพลงมาให้เธอนะคะมอบให้ผู้จัดนะคะให้ดิฉันเองใช่ไหมคะดิฉันมอบให้คนผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะที่ฟังด้วยกันต่อเนื่องกันเลยนะคะพี่แอลค่ะดีค่ะนะคะวันนี้ขอเป็นวันที่ดีของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันพุธวันนี้กลางสัปดาห์ทักทายจากกทม.นะคะวันนี้กรุงเทพท้องฟ้าแจ่มใสนะคะมีความสุขสำหรับวันฟังเพลงเก่านะคะที่เราจะได้แถมวันนี้ค่ะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะขอบคุณค่ะคุณอนอไทยค่ะยังอยู่แม่ฮ่องสอนไหมหรือว่ายังเที่ยวอยู่ที่ทะเลนะคะทะเลสวยๆเมืองไทยก็ไปได้หลายจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ฟังน่าจะอยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะเอาทะเลมาฝากตลอดนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้เป็นที่ไหนนะทะเลแหวกที่หาดบ่อทองหลางนะคะคุณภวัตนะคะสำหรับวันพุธแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะใช้กันต่อไปใช่ไหมคะไทยช่วยไทยพลัส60-40เนาะนะคะคุณไก่ค่ะดีจ้าดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่แอลนี่อยากฟังฝากรักนะคะคุณปุ้มอรวรรณใช่ไหมคะคุณแสงดาวค่ะกราบใดของพี่ฟอร์ดนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเปิดให้ได้ฟังนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมค่ะทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะแล้วที่ radio.network.mcord.net ด้วยนั่นเองนะคะงั้นจากเชียงใหม่ค่ะเราไปบางปูกันก่อนนะคะบางปูมีเพลงนี้ค่ะพี่โตวสันต์โชติกุลนะคะให้เธอ

ให้เธอค่ะพี่ตัววสันต์โชติกุลนะคะอีกไม่กี่เดือนแล้วเนาะนะคะที่หลายคนนะคะมือไวในที่นี้เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่ากดบัตรคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตนะคะครั้งสุดท้ายบันทึกครั้งสุดท้ายนะคะช่วงเดือนกันยายนนะคะก็นับไปแค่4ครั้งเท่านั้นเองนะคะก็นะคะคิดแล้วก็โอ้โหมันต้องเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆอีกคอนเสิร์ตหนึ่งแน่ๆเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามผลงานทั้งพี่ป้อมพี่โตนะคะอัศนีวสันต์นะคะมีเพลงดีๆให้เราได้ฟังกันมาตลอดนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าฟังมาตั้งแต่เด็กนะคะ เพลงที่ร้องเองนะคะหรือว่าเพลงที่แต่งให้กับศิลปินอื่นนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะพี่แหวนน้องสุรศรีที่กูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ร้องเพลงที่พี่ป้อมแต่งเอาไว้หลายๆเพลงเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามกันเนาะผมว่าก็จะมีภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตดีๆให้เราได้ชมกันเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปแน่ๆแล้วและที่สำคัญก็คือบัตรนะคะโซเอาไปนะคะหลังจากที่ประกาศขายไม่นานนะคะ นะคะเหมือนเวลาที่ศิลปินต่างประเทศมาแล้วกดบัตรนะคะมือเนี่ยเขาบอกว่าต้องซ้อมมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะฝากรักของพี่แอลเนี่ยเวอร์ชันของคุณปุ้มนะคะก็จะเป็นเวอร์ชันที่เนิบนาบนิดหนึ่งเนาะจังหวะอาจจะช้าสโลว์ไปกว่านี้นิดหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวค่อยเปิดให้ได้ฟังนะคะหลอกพี่แอลให้ฟังจนจบรายการเนี่ยจังหวะมาประมาณนี้ก็สบายสบายไปก่อนเพลงนี้จาก The Innocent ค่ะ

รักคืออะไรค่ะ The Innocent นะคะในอัลบั้มที่ชื่อเดียวกันกับเพลงเลยนะคะซึ่งก็มีเพลงนี้นะคะเป็นเบอร์แรกนะคะของอัลบั้มแล้วก็มีเพลงเพราะอื่นๆอีกหลายๆเพลงที่ชอบสักวันนะคะใจเธอใจฉันทั้งหนึ่งซึ่งหวังสาวเฟี้ยวฟ้าวหรือว่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะเมดเล่อยู่ในอัลบั้มนี้นะคะก็จะได้เปิดกันเนาะวันเสาร์นานๆทีเพราะว่ามันยาวนะคะ เปิดวันนี้ไม่ได้นะคะเวลามันจะเลยนิดนึงเนาะนะคะไว้วันเสาร์ถ้ามีเวลาหรือว่าใครอยากจะฟังนะคะคือรวมเพลงนะคะของ The Innocent นะคะที่อาจจะมีบางเพลงหลายๆเพลงที่ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะคะก็หยิบมาร้องกันนะคะเป็นจังหวะสนุกมากๆเลยทีเดียวนะคะของ The Innocent นั่นเองนะคะสวัสดีคุณหนูนะคะฟังด้วยกันค่ะวันนี้ 100.75 ค่ะคุณมัณฑนานะคะสุขสันต์วันพุธจิ๊บจิ๊บน่ารักมากอะไรอะคะจิ๊บจิ๊บน่ารักมากค่ะอ๋อหมายถึงนกนกในรูปอ๋อโอเคนะคะต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะบางทีก็ใส่แว่นบางไม่ได้ใส่แว่นบางมันเติร์กขออภัยนะคะพี่แอลค่ะบอกว่ารอได้ถึงเที่ยงนะคะโอเคเลยคุณสุวรรณรักเป็นดั่งต้นไม้เหรอคะงั้นเปลี่ยนเพลงให้เลยค่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจังหวะจะหาไม่ได้ละนะคะเนี่ยยอมไม่เปิดเพลงนี้นะคะเปิดให้คุณสุวรรณเลยนะนะคะพี่หนุ่มสเตย์ค่ะดีไหมคะขอปุ๊บเปิดปั๊บรวมน้องอ้อมด้วยค่ะคุณมัณฑนาขอบคุณนะคะ

0: รักเป็นดั่งต้นไม้ค่ะคุณสุวรรณขอไว้ถ้าส่งมาช้ากว่านี้อีกนิดนึงนี่อาจจะได้เป็นนู่นเลยนะคะชั่วโมงหน้าไปเลยนะคะชูวับชูวับเก็บไว้ก่อนละกันเนาะนะคะจริงๆก็อยากเปิดกันนะฟรอยเวอร์นะคะเธอที่รักนะคะก็ในเวอร์ชันของฟรอยเวอร์ก็สนุกดีนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะสวัสดีคุณธินกรค่ะพี่หมูนะคะตอนนี้ก็อยู่สวทลำพูนนะคะฟังทุกวันนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็ทำงานอยู่ใกล้บ้านนะนะคะปกติก็จะมาเชียงใหม่ใช่ไหมนะคะก็ขอให้ทำงานสนุกนะคะสำหรับภารกิจนะคะของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะสนุกไปก่อนยิ้มไว้นะคะมีความสุขสำหรับการทำงานของคุณนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่นะคะ M-Cord Radio เดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงด้วยกันนะคะ
1: M-Cord Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/3

0: 34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
4: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สุดมือปล่อยวางสุดทางปล่อยมือนะคะจากจัมโบ้1991นั่นเองนะคะก็เป็นคุณจัมโบ้วงกรรมเทพนั่นเองนะคะ107.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่ M-Call Radio นะคะเพลงเพราะๆนี่เขามีเพลงเพราะเยอะเลยนะคะและหลายเพลงนะคะได้ติดตามกันแล้วก็เพลงในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะเพลงพิเศษในช่วงเวลาพิเศษแล้วก็ผลิตภัณฑ์พิเศษนะคะที่คุณได้ใช้กันได้ทุกวันได้

ทุกเวลานะคะดูแลผิวกายของคุณตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วทาแป้งก็ได้ความสดชื่นเย็นสบายคลายร้อนนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหอมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวนะคะไม่ว่าอากาศร้อนแค่ไหนก็ให้เภสัชได้ดูแลสุขภาพผิวคุณนะคะสบายกายสบายใจกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลากันเลยสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราโดยเฉพาะ

อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานนะคะแล้วก็ให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะในราคาที่เข้าถึงได้แล้วกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะสำหรับหอมกลิ่นมาดามก็อย่าลืมค่ะเลือกกันได้สำหรับกระป๋องสีชมพูนั่นเองนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะหรือจะเป็นสีฟ้าคามิลาก็ได้ได้หอมแบบได้รับหน้าค้นหานะคะเขียวปรินเซสค่ะหอมแบบเย็นๆสดชื่นสดชื่นนะคะเฟรชแอนด์คูลนะคะก็หอมเย็นสดชื่นนะคะหอมกันไปคนละแบบนะคะชอบแบบไหนหรือว่ายังไม่เคยได้ลองค่ะก็เลือกใช้กันได้นะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าให้คุณได้หอมกันด้วยหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะคุณได้ใช้กันได้ในทุกวันใช้ได้ทุกเวลานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์พีสัตของเรานะคะก็ไม่แพงด้วยนะคะในราคาที่เข้าถึงได้ค่ะใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากเพสัตของเราค่ะแป้งเย็นเพสัตนะคะหอมกลิ่นมาดามนะคะก็กระป๋องสีชมพูกลิ่นที่ไม่ต้องบอกเลยนะว่ากระป๋องสีอะไรเชื่อว่าคนที่ใช้นะคะน่าที่จะจำได้นะคะสำหรับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แป้งเย็นเพสัตของเราให้คุณได้ใช้กันนะคะหอมๆค่ะแล้วก็เย็นๆสบายๆนะคะกับแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าหลายคนจำได้พลพลนะคะแต่ว่าเพลงนี้ค่ะพลพลได้มาแจมด้วยกันกับน้องแพรชนะ

0: ก็เคยเปิดทั้งสองเวอร์ชันละนะคะเพลงเพราะก็ฟังด้วยกันที่นี่ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz นะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะให้คุณได้สบายใจสบายกายกันได้ในทุกวันแป้งเย็นหอมๆ343กลิ่นแล้วนะคะสบู่ของเราก็หอมด้วยเช่นเดียวกันค่ะกลิ่นหอมที่คุณจะได้อาบน้ำกันเพลินๆนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะ2สี2กลิ่นอาบแล้วรับรองติดใจแน่นอน
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมกลายไปถึงข้างบ้านเลยทีเดียวนะคะหอมติดกายหอมติดใจแน่นอนนะคะเรื่องกลิ่นหอมๆนะคะยกให้เภสัชเลยนะคะแป้งก็หอมสบู่ก็หอมค่ะแต่ก็เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆโดยเฉพาะกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะที่คุณจะได้สัมผัสความหอมละมุนละมุนนะคะใช้แล้วผิวก็ละมุนละมุนด้วยเช่นเดียวกันก้อนสีขาวนะคะกลิ่นน้ำนมข้าวแต่ว่ากล่องก็จะเป็นขาวเขียวอ่อนนะคะมีรูปรวงข้าวกันอยู่หาได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีสีม่วงมิกซ์เนื้อก็สบู่ก็จะเป็นสีชมพูอมม่วงค่ะและกลิ่นหอมสดชื่นนะคะกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นใสๆนะคะกลิ่นผลไม้เบอร์รี่หลายชนิดรวมกันนะคะหอมทั้ง2สี2กลิ่นนะคะชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลือกหอมกันได้นะคะใครยังไม่เคยลองจัดได้เลยรับรองติดใจแน่นอนนะคะอาบน้ำที่คุณจะได้ผิวกายที่สดชื่นล้างหน้าหน้าก็สดชื่นโดยที่ผิวไม่แห้งนะคะสบู่ที่สามารถล้างหน้าได้ด้วยนะคะอาบน้ำก็อาบน้ำได้บ่อยนะคะหน้าร้อนไม่ต้องกลัวผิวแห้งเหมือนกันนะคะสบายใจได้นะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงผิวไม่เอียดแน่นอนนะคะนอกจากจะได้อาบน้ำนะคะที่ได้ผิวหอมสดชื่นแล้วนะคะจากสบู่เภสัชของเรานะคะก็ยังช่วยให้ผิวคุณนั้นดูแจ่มนะคะกระจ่างใสเรียกได้ว่าบำรุงผิวไปตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยทีเดียวนะคะยกให้สำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะเรื่องกลิ่นหอมหอมนะคะหอมติดเนื้อติดตัวหอมนานหอมละมุนหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะใครอยากจะหอมละมุนและผิวนุ่มๆด้วยนะคะก็เลือกใช้กันได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเรานั่นเองค่ะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะกับอสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะฟังงานจากมินตราอินทิรากันบ้างดีกว่านะคะเพลงนี้เนี่ยก็เลือกให้ฟังในเวอร์ชันนะคะที่ได้โจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะมาร่วมงาน

ฝันเปราะบางกับทางเส้นนี้นะคะเพลงของน้องแพรนะคะในเวอร์ชันที่ได้พลพลนะคะมาร่วมงานด้วยนะคะเวอร์ชันต้นฉบับที่ร้องเองก็เพราะนะคะเวอร์ชันนี้ก็เพราะ เพราะทั้งสองเวอร์ชันนะ

จังหวะสดใสขึ้นมาเลยปกติก็จะแบบว่าช้าๆนิดนึงต้นฉบับแล้วแจมด้วยกันนะคะมินตราอินทิราแล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์

0: จับใจค่ะมิตรานชิราและโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่ของเราและผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะก็หอมได้ในทุกวันหอมจับใจกันได้เลยทีเดียวนะคะ3สี3กลิ่นแป้งเย็นจากเภสัชของเรา
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะอยากจะหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมสบายเนื้อสบายตัวกันก็เลือกใช้กันได้ค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราจะหอมแบบไหนรับรองว่าติดใจแน่นอนนะคะสีชมพูหอมกลิ่นมะดามหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคามิลาก็ได้ค่ะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นความหอมในระดับตำนานไปแล้วนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจก็ต้องแป้งเย็นเพศัชของเราค่ะที่ให้ความหอมด้วยความเย็นสดชื่นกันด้วยก็จะได้เย็นสบายได้ตลอดทั้งวันนะคะได้ทั้งคืนเลยก็ได้นะคะใช้ตอนเช้าหอมกันได้ถึงตอนเย็นใช้ตอนเย็นหอมกันได้ถึงตอนเช้านะคะหอมถึงคนข้างๆหรือเปล่านี่ต้องลองใช้ดูสามสีสามกลิ่นสามไซส์สามขนาดคุณได้เลือกกันสำหรับแป้งเย็นเพศสังเราคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและสบู่เพศสังเราที่ให้คุณได้หอมเหมือนกันหอมติดผิวผิวก็ยังดูใสขึ้นด้วยนะคะตัวหอมหอมผิวใสๆนะคะสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟต์ค่ะทั้งสองกลิ่นก็จะหอมกันไปคนละแบบนะคะเขียวไรซ์มิลหอมนวลๆหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือว่าจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้กลิ่นใสๆนะคะของเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยทีเดียวนะคะเลือกหอมกันได้สำหรับแป้งเย็นเพศัชค่ะหอมกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนใจนะคะฟ้าคาเมล่าเขียวก็ดีนะคะเลือกใช้กันได้ในทุกวันนะคะใช้ได้ในทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเพศัชของเรานั่นเองนะคะวันนี้จริงๆเนี่ยคิดถึงเพลงหนึ่งนะคะที่เป็นเพลงคำเมืองนะคะก็พอเปิดได้อยู่นะคะสำหรับน้องเก๋วรรณการแล้วก็น้องมอสมัดจุกนะคะซึ่ง

0: ทั้งสองคนนี้ก็มาแจมด้วยกันนะคะมอสมัจจุกนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะเด็กมอชอนี้เองนะคะน้องจากแมสคอมนะคะเขามีเพลงนะคะที่น่ารักน่ารักนะคะมาแจมด้วยกันเนี่ยกว่าจะหาเจอกว่าจะได้เปิดจะจบไหมล่ะเนี่ยโอ้ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรเนาะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าหมอคิดด่วนนะคะลองฟังดูนะคะสำหรับเพลงน่ารักน่ารักนะคะที่มีให้เราได้ติดตามกันเดี๋ยวลองฟังดูมาไหมมาไหมนะคะนะค้างค้างไป
1: คนเมือง
0: สงสัยจะบัดได้ฟังเห็นละก็ฮะ
2: ชื่อเก๋
1: อ๋อชื่อเก๋นะคะ
0: มาแล้ว
1: ชื่อจริงอะไรครับ
2: วันทการค่ะวรรนกรันขอฐานกออานตเต่ากรันค่ะ
1: พี่พิมพ์ไม่ทันครับพี่ดูประวัติแล้วหนูไม่ใช่คนกรุงเทพนี่น้องเก๋เป็นคนเมียงใช่ไหมครับ
2: เมียงกุ้งเหรอคะ
0: พี่คนเมียงเจ้า
1: อู่กำเมือง
2: แม่นเจ้า
1: ไม่น่าล่ะพี่สาบ
2: เอาแล้วพี่มดคนที่ไหนคะ
1: ลำปางครับ
2: ไม่น่าล่ะพี่มดก็สาบ
1: แต่ว่าที่นี่คนเมืองเยอะแล้วอ่ะพี่อยากได้สาวกรุงเทพมากกว่าพี่ว่าสาวกรุงเทพแบบตอนนี้กำลังมาแรง
0: วันนี้ชื่อว่าจะไปไปจะไปสู่สาวกรุงเทพดิ้งแหงคุยกันจะไปไปไปภาษาของเรามันต่างกันตกไปตัวนึง

0: จะได้ฟังแค่นี้ละค่ะจะไปเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยไหมกว่าจะหาเจอนะใช้เวลานิดหนึ่งเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อนะคะ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายปารเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้มีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนด้วยนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์กว่า14ล้านคนยอดทะลุ 1,400 ล้าน 4,000 ขออภัยค่ะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณ

0: วันที่2มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14 ล้าน 4 แสนคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวนเกือบ 8 แสนร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐสหรัฐอิหร่านยังโจมตีตอบโต้หนักหน่วงกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งเป็นการตอบโต้รวดเร็วหลังตรวจพบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นอีกด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดโดยยืนยันว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีและระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐรวมถึงเป้าหมายที่ประเทศคูเวตและบาเรนแต่มีรายงานว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนถึงเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกที่พุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและบาเรนยิงสกัดได้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือกองกำลังของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ลิ่นแก้วค่ะเพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะคุณผู้ฟังพามาค่ะตั้งแต่เพลงแรกเลยก่อนหน้านั้นกุหลาบเวียงพิงนะคะคุณเปิมศักดิ์ขอเอาไว้นะคะในเวอร์ชันของคุณอรวีสัจจานนท์นั่นเองค่ะแล้วก็เพลงก่อนหน้าค่ะที่พี่แอลขอไว้นะคะจากกรุงเทพวันนี้ค่ะอยากฟังเพลงที่คุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนั้นร้องเอาไว้นะคะสำหรับฝากรักนะคะเวอร์ชันที่คุณปุ้มอรวรรณร้องนะคะก็ขอไว้จากกทม.นะคะ3เพลงต่อเนื่องค่ะ Mcord Triple Song Long Play นะคะจากพี่แอลค่ะมีคนฝากขอบคุณพี่แอลด้วยนะคะคุณเบนจานะคะวันนี้บอกว่าไม่ได้มาขอเพลงค่ะแต่ว่าจะมาขอบคุณคนที่ขอเพลงฝากรักเวอร์ชันพี่ปุ้มอรวรรณเพราะว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากแล้วนะคะขอบคุณทั้งคนขอและคนเปิดยินดีมากๆเลยนะคะ Mcord Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะวันธรรมดาเราก็ได้ฟังได้แต่วงเลยว่าต้องเป็นวันหยุดนิดนึงนะคะเป็นเพลงพิเศษนะคะเลือกให้ได้ฟังกันในวันพักผ่อนวันนี้นะคะก็เป็น3เพลงต่อเนื่อง Mcord Triple Song Long Play นะคะสวัสดีคุณฟ้าห้ามด้วยนะคะคุณสมชายนะคะวันพุธวันหยุดสุขสันต์เพลงเพราะๆนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ Mcord Radio ค่ะสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz นะคะและทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรวมถึง Radio Network ค่ะ .mcord.net นะคะคุณได้ติดตามออนไลน์กันได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงในแนวนี้เราก็คิดถึงหลายเพลงเหมือนกันเมื่อกี้พี่อุ้ยบอกว่าซาวสัมปะตองบอคุณอรวีพอดีคุณอรวีเปิดไปละนะคะแต่จริงๆก็มีเวอร์ชันอื่นเหมือนกันคุณนิตยาร้องเอาไว้นะคะแต่ให้ฟังค่ะเพลงนี้จากนพก้าวแต่ปางก่อนนะคะ

แต่ปังก่อนนะคะจากออสโอค่ะโอออสนั่นเองค่ะคุณออสโอภาสขออภัยนะคะคุณออสรณชัยธงยาปริวัติแล้วก็คุณโออัชรพันนีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเพลงนะคะจากอัลบั้มนกพะเก้านะคะซึ่งก็มีเพลงเพราะเยอะเลยนะคะและหลายเพลงบางคู่ก็เป็นคู่ชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีบางเพลงเหมือนกันนะคะที่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะคะนานๆเปิดทีเหมือนกันคุณออสกับคุณโอก็ร้องเพลงนี้แต่ปังก่อนแต่ก็จะมีรอเธอออดอิ๋วนะคะแต่ก็จะเป็นคุณออดโอภาสเนาะร้องไว้กับคุณอิ๋วเพ็ญพยงนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นรักยังคอยนะคะก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ก็เพราะนะคะมีหลายเพลงนะคะที่ให้คุณได้ติดตามกันนพก้ารวมดาวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเพลงนี้นะคะที่เชื่อว่าหลายท่านน่าจะชอบอยู่คุณไบรอันนั่นเองค่ะมาไว้กับคุณอิ๋วนะคะสำหรับเงารักค่ะ

เงารักนะคะจากอัลบั้มนพเก้าอีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณไบรอันนะคะเป็นฝรั่งนะคะถ้าฟังเพลินๆเนี่ยก็ถ้าไม่บอกว่าเป็นฝรั่งเนี่ยก็ฟังไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่อาจจะมีหางเสียงนิดนึงนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคนไทยหรือเปล่านะคะร้องได้ชัดขนาดนี้นะคะแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับคุณครูสอนศาสนาอย่างนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆเขาทำเพลงร้องเพลงกันอยู่ก็ได้เลยได้มีโอกาสนะคะมาร้องเพลงด้วย

0: นกเขาคู่รักค่ะคุณสุริพงษ์วัฒนจังแล้วก็คุณปุ่มจุฑามาศนะคะคุณสุวรรณบอกว่านกเขาคู่รักคู่จริงนะคะก็จะมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เขาร้องไปคู่กันเนาะคนข้างเคียงนะคะจริงๆต้นฉบับก็จากอัลบั้มของฟรุตตี้เนาะแต่ก็จะมีในเวอร์ชันที่ร้องไว้ด้วยกันก็เพราะนะคะมาเป็นคู่ค่ะนะคะสำหรับเพลงนี้จากอัลบั้มรวมดาวชุดที่1 นั่นเองนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะคุณฟังพามาค่ะตั้งแต่เพลงแรกเนี่ยขอบคุณค่ะสำหรับทุกท่านนะคะช่วยเลือกกันสำหรับอสมทเชียงใหม่และเพลงเก่าพิเศษของเราวันนี้คุณศรีสมรสวัสดีค่ะสุขกายสบายใจเนาะสำหรับวันนี้วันหยุดนะคะคุณสมชายค่ะบอกว่าแต่ปางก่อนเนี่ยเพลงก็ชอบนะคะดูละครด้วยนะคะเพลงก็เพราะสมัยนี้จะมีบ้างไหมนะครับก็มีนะละครแต่ว่ามันก็จะไปตามยุคตามสมัยนะคะเพลงประกอบละครก็มีแต่ก็เป็นเพลงแบบสมัยใหม่นอกจากว่าละครเรื่องนั้นมันจะเป็นย้อนยุคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้กลิ่นไอดนตรีที่มันก็อาจจะมีการผสมผสานแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแต่ก็หายากนะคะก็ยังพูดถึงกันเลยนะคะกับพี่อุ้ยเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพลงที่ได้ฟังวงดอกไม้ป่าอุ้ยดอกไม้ป่าดิฉันก็ทันอยู่นะคะแต่เพลงที่พี่อุ้ยร้องน่ะน่าจะจำไม่ได้นะคะดิฉันจะจำได้คือเต่าตัวลายเดินย้ายของเพลงนะคะก็จะเป็นเพลงเด็กๆนะคะที่ชอบสมัยอนุบาลแสดงงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพลงที่เต้นประจำเนี่ยนะคะก็สนุกดีนะย้อนวัยนะคะคุณฟ้าห้ามค่ะรักเธอไม่ได้นุกสุดธิดานะคะเดี๋ยวน่าจะเป็นเบรกหน้าแล้วก็มีเพลงที่คุณฟังขอกันไว้ด้วยแต่ทยอยเปิดให้ได้ฟังกันนะคะตอนนี้เบรกกันก่อนค่ะสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อ

0: ด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย0800708338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรศเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

งจากพี่ฟอร์ดนะคะสมชายไกรยุนเซนค่ะที่คุณฟังเลือกไว้คุณแสงดาวนะคะตราบใดค่ะจริงๆในปีหลังๆนะคะพี่ฟอร์ดเองก็เอาเพลงนี้มาร้องกับหลายๆคนเลยนะคะทั้งเวอร์ชันกับเจนนิเฟอร์คิมนะคะหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ร้องไว้ด้วยกันกับรักเล่าอมรดิษฐ์นะคะก็เพราะไปคนละแบบนะคะแต่เวอร์ชันของพี่ต้งเหน่งกับรักเล่าอมรดิษฐ์นะคะก็ช้าๆไปแล้วก็มีจังหวะขึ้นนะคะก็ต่างกันไปสำหรับตราบใดนะคะหรือว่าถ้าเอามาร้องอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่อยู่ในอัลบั้มของก็อฟเบญจพลนะคะ Be My Guest ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็นเสียงของอุ้ยอริวันจินดานะคะก็เพราะเหมือนกันนะคะมีให้ได้เลือกหลายเวอร์ชันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังเลือกมาสำหรับงานของพี่ฟอร์ดนะคะในเบรกสุดท้ายแล้วนะคะ 11:45 นะคะฟังแล้วนี่ก็คิดถึงคุณแหม่มพัชริดาวัฒนาเหมือนกันเนาะก็จะมีหลายเพลงของพี่แหม่มนะคะไม่ว่าจะเอาเพลงของศิลปินอื่นเอามาร้องใหม่เพลงทิ้งนะคะ Outsider นะคะก็โด่งดังหรือว่ารอยร้าวนะคะในเวอร์ชันของพี่แหม่มก็เพราะนะคะเพลงของคุณอิชิพลางกูลหรือจะเป็นเพลงของพี่หนุ่มเสกใจบางๆก็มีเหมือนกันนะคะด้วยแรงอธิษฐานนะคะก็หลายๆเพลงเพราะเลยทีเดียวนะคะตัดสินใจไม่ถูก เพลงไหนก็เพราะเอาเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดนะคะส่วนใหญ่วันเสาร์จะมาไม่ค่อยถึง เวลาหมดซะก่อนรักไม่มีวันตาย

พระแก้วมรกตมาให้นะคะขอบพระคุณค่ะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะในเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนะคะจะเที่ยงวันละนะคะแดดก็ดีดีค่ะถามว่าร้อนไหมตอบเลยว่าไม่ลิงนี้ฟ้าห้ามขอไว้นะคะนุกสุดที่ได้ค่ะรักเธอไม่ได้

0: เดี๋ยวต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้วค่ะฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะส่งท้ายที่พิธานเพลงนี
1: ้ขังใจให้อยู่ด้วยรักคำเดียว
0: คุณเมธีค่ะฟังอย่างเดียวเพลบานวันนี้วันหยุดนะ
1: เมื่อเธอนั้น
0: เพลบานหน่อย
1: แต่ฉัน
0: ขอบคุณนะคะทักทายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกรอบนะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเป็นวันที่ดีของคุณอากาศร้อนเนาะลืมอย่าให้ขาดนะคะเรื่องของน้ำ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเป็นแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลป์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศิลป์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานสาดีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภ

0: ภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีทั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้3มิถุนายน2569มีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับนายปรเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาและประชาชนร่วมพิธีค่ะที่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายนนี้ณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลครับนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลครับจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางนี้รัฐบาลที่เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลครับขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 น.เป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ12นาฬิกา7นาทีเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษผลโทษนะครับซึ่งมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีและครอบครัวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: กรณีนายทักษิณพ้นโทษปลดกำไร EM นะคะวันนี้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยซึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีชื่อของนายทักษิณใช่ไหมพลตำรวจโทรุธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันก็มีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรกันแน่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนไปในแต่ละจังหวัดในส่วนรายละเอียดการประชุมจะประชุมได้เมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือว่าจะประชุมเมื่อใดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ารายชื่อของนายทักษิณนั้นมีแน่นอนในส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษประเด็นนี้ก็บอกว่าทราบแล้วทราบจากข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังเชิญชวนประชาชนนะคะว่าวันนี้ค่ะทุ่มหนึ่ง19นาฬิกาไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็จะดูได้นะคะเพราะว่าจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝากเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งนานยืนนานทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ Toyota BZ4X สีดำเป็นทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครถือซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาผู้สื่อข่าวค่ะที่เหลือบไปเห็นค่ะ
4: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐมองว่านายทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณมีบ้างหรือไม่นายประเสริฐก็ตอบว่านายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคลากรสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องครับส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษนายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ครับแต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวดีก็ดีใจและพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและผล

0: โทษในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอีกคนนึงค่ะลูกสาวนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์พร้อมด้วยคุณนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์คู่สมรสนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทาหรือเอมกล่าวด้วยความตื้นตันมีน้ำตาคลอหลังจากคุณพ่อคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่มีการพูดคุยว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดหมายกันในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่นายณัฐพงศ์บอกว่ายังไม่มีกำหนดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส่วนที่จะมีการทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทาบอกว่าในครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงถ้าจะไปไหนมาไหนก็คงจะสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงจะทำในสิ่งที่ดีๆตอนนี้รู้สึกตื้นตันมากพูดไม่ออกค่ะส่วนถามทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้ภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณก็อยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นะคะซึ่งพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาหนาแน่นค่ะ
0: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์มา2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทไปแล้วล่ะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการด้วยแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนะครับนั่นก็คือสามารถใช้โครงการนี้กับรถไฟฟ้าบริการสาธารณะได้ครับก็คือรถไฟฟ้า8สาย MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลือง BTS สายสีเขียว BTS สายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถไฟฟ้าประจำทางขอสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถบขส.ก็ใช้ได้ครับย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6 40 10 40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือว่าแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายเอกนิติธรประภัสออกมาชี้แจงหลังตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับโดยนายเอกนิติอธิบายบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ครับมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลากหลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดการยั่วยุไปเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาประมาณ20นายยกพวกเข้ามาขัดขวางยั่วยุทหารไทยที่กำลังวางแนวรั้วลวดหนามบริ

0: เวณใกล้กับเนิน745จนทหารทั้งสองฝ่ายปะทะคารมดุเดือดยืนยันค่ะว่าณวันนี้สถานการณ์ยังปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ย้ำว่ากองทัพนั้นมีการกดการปะทะรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่ส่วนกรณีสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นถี่ช่วงนี้และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆค่ะว่าวันนี้เดินทางมาทำบุญก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนกลับขึ้นรถทันทีค่ะ
1: กปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2569ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้บริหารการจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการกปภ.ทั้ง234สาขาทุกประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ครับกปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มประจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สรุปข่าวภาคเที่ยงพาไปติดตามบรรยากาศนะคะบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เดินสายหาเสียงทำกิจกรรมกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไปพบปะทักทายชาวกทม.นะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะคนแรกค่ะเริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ตื่นแต่เช้าตรู่ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026จัดโดยโรงเรียนเทพศิรินทร์และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนเมื่อเช้านายชัชชาตินะคะก็สวม BIB หมายเลข9ร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์ย่านสำคัญได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยพระนครเส้นทางประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ก็สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ณปัจจุบันอีกคนนึงนะคะผู้สมัครอีกคนหนึ่งคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหรือเจมส์ค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะนำคณะผู้บริหารอย่างนายสกลทีพัทยากุลนายองอาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยนายอนุชาญกวางทองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตพญาไทของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันนะคะที่บริเวณซอยโยธิน1ซอยลือชาเขตพญาไทค่ะบรรยากาศอบอุ่นมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทักทายตอบรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองซึ่งนายสกลทีก็คอยทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นช่วยรับมือจากประชาชนที่มาถ่ายภาพให้กับทีมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาเดินมาทักทายสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนพ่อค้าแม่ขายค่ะฝากตัวพร้อมผู้สมัครสกเขตพญาไทพร้อมอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งมี2ใบสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.ขอคะแนนเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกตั้งสกทั้ง50เขตในกรุงเทพเขตพญาไท

0: แต่ดูจะสร้างสีสันและรอยยิ้มเป็นพิเศษในการหาเสียงเมื่อเช้าวันนี้หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์นะคะก็บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะที่มุ่งตรงไปหาขอจับไม้จับมือถ่ายรูปทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อเหมือนเดิมนะคะขณะที่แฟนคลับที่ขายอาหารชุดใส่บาตรรีบนำชุดตักบาตรให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาตักบาตรพระสงฆ์เอาฤกษ์เอาชัยทั้งคู่ถามนะคะให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็ถามว่าขอพรอะไรบ้างนายอนุชารีบตอบขอแค่ให้มีแรงมีสติหาเสียงนายอนุชาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่พญาไทที่เป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆเยอะปัญหาก็คือฟุตบาททางเท้าให้คนเดินซอยในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างนานเป็นปีก็ไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนรวมทั้งนำพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตโดยในเขตพื้นที่พญาไทพอจะมีพื้นที่ว่างทั้งของรัฐเอกชนเอามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประเด็นที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกว่าไม่กังวลมองว่าแต่ละคนนะคะหรือแต่ละพรรคการเมืองได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: รัฐบาลเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลครับได้กำชับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองครับให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเกษียณภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและก็มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ท่าเกษียณภูเก็ตมุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีแก่ผู้โดยสารภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้หนักหน่วงควบคู่ไปกับภาวะชะงักงันของการเจรจาหยุดยิงกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีถล่มสถานีควบคุมพื้นภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วหลังตรวจสอบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์โมซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้เผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายในคูเวตแต่ก็มีรายงานค่ะว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกพุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภายทางอากาศสหรัฐและบาเรนยิงสกัดกั้นได้สหรัฐปฏิเสธข้ออ้างอิหร่านที่ระบุว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนยืนยันเป็นข้อมูลเท็จในส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความขัดแย้งแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากระบวนการเจรจายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและรายงานเรื่องเจรจาล่ม เป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงอิหร่านได้ประกาศระงับเจรจาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะผ่านคนกลางกับสหรัฐเนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไม่ได้รับการตอบสนองอิหร่านยื่นคำขาดว่าข้อตกลงหยุดยิงต่างๆจะต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อิหร่านมองว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงในการสัมภาษณ์

0: ทางโทรศัพท์กับ NBC News ทรัมป์บอกอย่างนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับการระงับเจรจาและอิหร่านก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ยังคาดหวังจะมีข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขยายการหยุดยิงที่มีอยู่และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยังบอกด้วยว่ายังมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องสรุปและเชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเป็นชัยชนะที่ดียิ่งกว่าชัยชนะทางทหารค่ะ
1: พายุโซนร้อนชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงทั่วญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวกระทบการคมนาคมขนส่งครับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและก็เที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศครับพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเกิดกลุ่มเมฆฝนหนาทึบก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของจังหวัดนาคากาวะทางตอนใต้กรุงโตเกียวเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและน้ำท่วมประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4จากทั้งหมด5ระดับให้ระวังเหตุน้ำท่วมและก็แม่น้ำหลายสายในกรุงโตเกียวรวมทั้งแม่น้ำคันคะและแม่น้ำเมกุโระเตือนภัยระดับเดียวกันต่อเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะคานากาวะชิชูโอกะและก็มิเอะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตอนกลางและก็ตะวันออกเตรียมพร้อมอบพยพด้วยนะครับพายุชังมีพัดขึ้นในจังหวัดวากายาม่าเมื่อวันจันทร์ครับขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็อ่อนกำลังลงแต่ก็คาดว่าจะยังคงรักษาความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ตำรวจภาค5จับ2จีนเทาและภรรยาคนไทยลักลอบจำหน่ายพอร์ตเคบุหรี่ไฟฟ้าผสมยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงและคาราโอเกะในตัวเมืองเชียงใหม่ยึดของกลางได้จำนวนมากหนุ่มไทยใหญ่ขับกระบะคอกขนพริกจากเชียงดาวยางระเบิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้รถพังยับเยินเสียชีวิตริมถนนซุปเปอร์เชียงใหม่ลำพูนคาดยางเสื่อมสภาพบรรทุกของหนักเกินอากาศมันร้อนหนุ่มนักท่องเที่ยวจีนสิงคโปร์เดินย่านไนบาซ่าเปิดลำโพงดังคนไปเตือนเกิดคลั่งปาขวดเบียร์ใส่คนเจ็บถามต้องการค่าเสียหายเท่าไหร่ตำรวจเข้าระงับเหตุก่อนเดินจากไปร่วมแชร์และคุยข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพุธที่3มิถุนายน2569
4: เรายังไม่จากไปนะคะเรากำลังมานะคะวันนี้ข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะติดตามกันได้ค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์3มิถุนายนนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะคะ3มิถุนายนวันนี้วันหยุดพิเศษอีก1วันนะคะแต่ว่าข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราก็ยังออกอากาศให้คุณได้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ไลฟ์การทำเพจและ YouTube ของเราด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันกับพี่เอวัสุรมสุริวงและดิฉันฮารินีธีคพรสวัสดีค่ะพี่เอคะ
5: สวัสดีน้องอ้อมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันหยุดพักผ่อน1วันพิเศษแต่ก็อย่างที่บอกไปฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังคงมีกิจกรรมดำเนินการต่อไปในแต่ละคนแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานของเราไม่มีหยุดนะฮะออนแอร์ตลอด24ชั่วโมง
4: ก็นี่ไงบางคนหยุดรวดใช่ไหมคะของเราก็ทำงานรวด
5: รวดเลยครับ ทำทุกวันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแน่นอนฮะในเรื่องของไทยช่วยไทย plus วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะฮะที่วันก่อนนี้เราพูดถึงความคึกคักของคนไปใช
4: ้วันแรกเน
5: า
4: ะ
5: ใช่แล้วก็คนแบบโอ้โหออกมาใช้จ่ายกันเยอะล่าสุดเห็นว่าตอนนี้ร้านหลายแห่งให้ความสนใจที่จะเพิ่มเติมในการที่จะลง

0: ทะเบียนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: คนขาย
0: ก็คือ
1: ถุงเงิน
0: ถุงเงินใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็เมื่อเช้ามีฟีดแบ็กกลับมาว่าหลายร้านช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าร้านนี้ก็เปิดบริการเหมือนกันผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเขาลงโฆษณาอสมทเดี๋ยวผมพูดให้เลยเจ้าไหนที่ลง
1: ได้ได้ได
0: ้เข้าใจไหม
1: ได้ได
0: ้เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็เลยบอกว่าโอเค
1: ฝั่งเอิร์นกัม
0: สปอนเซอร์ที่สนับสนุนอสมทเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็เลยบอกให้เลยว่าไปใช้บริการได้เลยครับร้านนี้อย่างนี้ใช่ไหมเราบอกเขาไป
1: หรือว่าไปร้านไหนเราก็ถามเขาดูก็ได้นะ
0: ใช่
1: เขาอาจจะยังป้ายยังมาไม่ทันอะไรเงี้ยไม่ได้แปะนะคะ
0: แต่ก็ก็เห็นเขาบอกว่าร้านไหนที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยโครงการเนี่ยสามารถลงได้เลยนะ
1: ยังลงได้อยู่
0: ยังลงได้อยู่ครับลงได้อยู่โดยเฉพาะใครที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครั้งก่อนคนละครึ่งพลัส
1: คนละครึ่งพลัสครั้งก่อน
0: ก็สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าไปได้เลย
1: ก็คล้ายๆกับตอนนี้ที่เราลงทะเบียนเนาะถ้าเกิดครั้งก่อนเราเคยร่วมโครงการแล้วก็แค่ยืนยันสิทธิ์แค่นั้นเองลงทะเบียนแป๊บเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะคะไปจนถึงนู่นเลย31กรกฎาคมปีนี้นะคะแต่ถุงเงินนะคะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้จนถึง30กันยายนเลยค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าเขาให้ใช้สิทธิ์ถึงกันยายนนั่นแหละแต่ทีนี้เห็นบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนทั่วประเทศก็ได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ใช่ไหมก็ได้ 1,000 เหมือนกัน
1: เป็น 1,000 เหมือนกันแต่อันนี้เขาไม่ได้กำหนดไงว่าต่อวันให้ใช้เท่าไหร
0: ่
1: นะคะเขาก็สามารถที่จะแบ่งใช้ก็ได้หรือว่าใช้ทั้งหมดทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เงื่อนไขใหม่ที่เมื่อกี้เนี่ยฟังข่าวเที่ยงนะคะว่าการพิจารณาสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเพื่อที่จะให้คนที่เป็นกลุ่มพิเศษจริงๆนะคะก็ต้องพิจารณาในข้อรายละเอียดมากขึ้นนะคะ
0: เมื่อก่อนเขาจะเป็นครอบครัวใช่ไหม
1: เป็นบุคคลเนี่ยละค่ะเพียงแต่ว่า
0: ก็ให้ดูรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากยังไง
1: อย่างเช่นว่าเมื่อสักครู่นี้เขามีประเด็นเหมือนว่าถ้าบุตรเอาชื่อบิดามารดาไปยื่นภาษีเป็นผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะไม่ได้
0: อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่หลายคนเริ่มกังวลแล้วแหละ
1: เริ่มกังวล
0: เพราะฉันจะช่วยดูแลพ่อแม่ฉันก็คือให้เงินพ่อแม่
1: หักลดหย่อนน่ะ
0: เพื่อหักลดหย่อนภาษีใช่เราดูแลพ่อแม่ไงดู
1: คือบางคนน่ะอาจจะไม่ได้เสียภาษีแค่นำไปประกอบและการยื่นรายได้ก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อาจจะต้องพิจารณาเขาบอกว่ารายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ข้อนี้หลายคนกังวลอยู
1: ่
0: นี่แหละเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปว่าจะยังไงให้ชัดเจนอีกทีนะครับเพราะว่าเขาจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลคือตอนแรกอ่ะพี่จำได้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะดูรายได้ของครอบครัว
1: ด้วย
0: ใช่ไหมครอบครัวแล้วก็ในสมาชิกในครอบครัวเงินต่อปีไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะให้แต่ทีเนี้ยเขาแยกเป็นบุคคลถี่ขึ้นมาเนี่ยมองว่าโอ้ถ้าดูแลพ่อแม่เขาให้พ่อแม่เดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าพ่อแม่ได้มีรายได้ไงใช่ไหม
1: อันนั้นเป็นรายได้ที่ความกตัญญูให้หรือเปล่าน
0: ั่นแหละสิ
1: ต้องเอามาพิจารณาด้วยหรอ
0: ผมก็ยังงงอยู่นะเดี๋ยวลงคงต้องมาดูอีกทีว่าเงื่อนไขอันนี้มันจะเป็นยังไงแน่นะฮะเพราะว่าผมก็ยังสับสนกับข้อนี้อยู่เหมือนกันนะฮะหรือถ้าใครกระจ่างแล้วช่วยบอกหน่อยก็ดี
1: นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือคนที่ได้บัตรสวัสดิการก็จะเป็น300บวก700
0: ครับ
1: เป็น 1,000 บาทนะคะได้4เดือนเหมือนกันนะคะใช้ได้จนถึงกันยายนเหมือนกันนะคะเชียงใหม่ตอนนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ค่ะ 415,115 คน
0: โอเคนะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกับใช้ค
1: ำว่าช่วยไทย plus
0: รากหญ้าอย่างเรา เราก็รากหญ้า
1: นะคะ60 40
0: จริงๆเราน่าอยู่เป็นแค่รากอ่ะหญ้าไม่ขึ้นมาแล้วอยู่ใต้ดินอย่างเดียว
1: อากาศมันร้อนใช่ไหม
0: ร้อนพอพูดถึงอากาศมันร้อนเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งฮะผมว่าโอ้โหมันเพราะอากาศมันร้อนจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาอารมณ์ร้อนหรือเขามี
1: หรือว่ามีอะไรในร่างกายหรือว่า
0: คือเหตุการณ์นี้เมื่อวานช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยทางศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่เขารับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับคนนี้เขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนสัญชาติสิงคโปร
1: ์
0: นะครับเขาเดินไปแถวย่านไนบาซ่าแล้วก็มันมีลำโพงบลูทูธติดตัวไปด้วยพกไปด้วย
1: เปิดเพลง
0: แล้วเปิดเพลงลำโพงบลูทูธเสียงดังมาก ก็ไปรบกวนคนละแวกนั้นอ่ะเสียงดังอ่ะ
1: คือคิดว่ามันไม่ได้ดังแบบพอรับได้นะถ้าเกิดคนรำคาญขนาดนี้มันน่าจะดังสุดๆแน่ๆเลย
0: ใช่ของเล่งอ่ะ
1: เออ
0: ประเด็นก็คือ

0: เขาก็ไปเตือนนะ
1: แล้วก
0: ็เบาเพลงหน่อยได้ไหม
1: เบาได้เบา
0: เบาได้เบา
1: บอกปรากฏว่าบอกพอใจ
0: นั่นแหละครับ
1: เบิ่งใจก็เลยคว้างขวดใส่นะคะ
0: เป็นขวดเป็นขวดเบียร์ด้วยนะ
1: นะคะบอกเขากินเบียร์ด้วยไง
0: กินเบียร์ตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ย
1: คุ้มครั้งแดดมันออกด้วยนะดูดิ
0: แดดร้อนด้วยแล้วกินเบียร์ตอนกลางวันตอนบ่ายๆอย่างเงี้ย
1: อันนี้เป็นเพราะอากาศร้อนหรือว่าคุ้มคลั่งหรือว่าอะไรยังไง
0: คือเป็นนักท่องเที่ยวเราเข้าใจนะแล้วพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นน่ะก็แหมบาดเจ็บนะครับ
1: บาดเจ็บ
0: นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็บาดเจ็บแล้วเพราะอีกอย่างคือการคว้างปาสิ่งของใส่คนเนี่ย มันคือการทำร้ายร่างกายนะ
1: ถูก
0: แล้วถ้าพูดจริงๆนะถ้าเขาเอาเรื่องเอาราวจริงเป็นคดีอาญาได
1: ้ก็เป็นเหมือนกันแต่ทีนี้พอดีคุณพี่ท่านนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจเอาความเพียงแต่บอกว่าอยากให้เบาเสียงลงหน่อยแล้วก็ออกไปจากพื้นที่ซะนะคะไปไหนก็ไป
0: ตำรวจเข้ามาไง
1: ดูความมิมมัน
0: ตำรวจคือเขาแบบด่าเลยนะสิ่งที่นึกว่าแบบเสียงดังด่าแล้วว่าไงจะให้รักษาค่าเยียวยาแล้วผิดชอบเท่าไหร่บอกมา
1: อยากได้เท่าไหร่ใช่ไหม
0: ประมาณว่าเหมือนแบบ
1: แม่มีตังอะไรอย่างเงี้ย
0: มีตังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ก
0: ็ทางตำรวจเขาก็ลงพื้นที่นะฮ
1: ะ
0: มาคุยเจรจาไกลเกลี่ยระงับเหตุ
1: เห็นว่าตำรวจลงปุ๊บนี่ก็
0: เงียบเชีย
1: เงียบเลยนะคะอาการสงบลงทันที
0: แล้วก็ประมาณว่าตำรวจจะเชิญไปที่โรงพัก
1: นะคะ
0: ไม่ไป
1: ไปพักผ่อนแกสงบสติอารมณ์
0: ไม่ไป
1: แต่ไม่ไป
0: ก็เลยเดินจากไปอย่างเงียบๆแต่โดยดี
1: ออกจากที่เกิดเหตุไปเองอย่างเงียบๆคนเดียว
0: ก่อนเดินจากไปก็เลยไปด้วยหัวอย่างเงี้ยก็คือเอ้าแล้วเรื่องจบแล้วเหรอเรื่องมาจบแล้วเหรอ
1: แล้วนักศึกษาก็สงสัยอยู่ว่ามันจบแล้วเหรอพี่
0: เ
1: อก่อนเดินจากไปเงียบๆคนเดียว
0: ก็ไม่รู้ยังไงต่อผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือยังไงต่อมันตำรวจก็ไม่จับใช่ไห
1: มไม่จับนะคะเพราะว่าคนที่เขาได้รับบาดเจ็บเขาก็ไม่ติดใจเอาความนะคะก็คืออาจจะไม่อยากมีปัญหาอะไรเยอะแยะเนาะมองว่าเป็น
0: นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว
1: แต่มาก่อเหตุแบบนี้นะ
0: คนไทยเราถึงแล้วจะอารมณ์อร่อยยังไงก็ตามนะบางครั้งเราก็ต้องมองถึงเรื่องของบริบทอย่างหนึ่งคือการทำร้ายร่างกายมันก็ไม่ควรแหละ
1: บางทีมันอาจจะย่ามใจเนาะ
0: นั่นแหละ
1: แล้วไม่เห็นโดนอะไรเลยนี
0: ่แล้ว
1: เดี๋ยวเขาหน้าเป็นเอง
0: แล้วคว้างขวดมาสมมติโดนหัวแตก
1: นะ
0: คะใช่ไหม
1: มันอาจจะเป็นก่อเหตุอีกก็ได้
0: ว่างปาสิ่งของซึ่งเป็นวัตถุแข็งเนี่ยโดนตัวโดนอะไรอย่างเงี้ยเกิดมันแตกขึ้นมาเป็นเศษ
1: กระเด็นใส่ตาอีกอะไรเงี้ยนะ
0: อันนี้อันตรายนะอันนี้ก
1: ็จริงๆเอาซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเอาซะหน่อยคือหมายความว่าเขาจะได้ว่าอ๋อนี่เป็นบทเรียนว่าอันนี้คุณทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองของเขามันก็ต้องเคารพกฎเคารพวินัยเหมือนที่เราไปบ้านเมืองอื่นเนาะทำอะไรผิดนิดนึงเราก็โดนแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะเขาน่าจะได้ไม่ทำอีก
0: ครับก็ว่ากันไปคืออากาศร้อนใจเย็นๆนะครับช่วงนี้นะฮะคืออาจจะหาน้ำเย็นๆมาจิบเป็นระยะหน่อยก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ไม่ใช่เอาขวดเบียร์มาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้น้ำเมื่อกี้เขาก็กินน้ำเย็นนะน้ำเย็นมีฟอง
0: มันมีแอลกอฮอล
1: ์อ๋อนี่แอลกอฮอล
0: ์มันเคยกระ
1: ตุ้น
0: กระตุ้นไงแล้วยิ่งร้อนๆเนี่ยหมู
1: เขิมเขิมคือคักยังไงบอกไม่ถูก
0: อันตราย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ดื่มตอนกลางวันร้อนๆอย่างนี้มันอันตรายมากครับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1: จริงๆแล้วมันเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นมาโบ๊ะบ้าขึ้นมานี
0: ่อัน
1: ตราย
0: บ้านเราร้อนแบบร้อนแบบ
1: ฮอนแต่ฮอนว่า
0: ทั้งที่ช่วงนี้ฤดูฝน
1: ก็นั่นแหละค่ะตกลงฤดูฝนหรือหน้าร้อน
0: เออเนี่ย
1: หน้าร้อน
0: ก็นั่นแหละครับเขาเรียกบอกว่าเอลนิโญเนี่ยที่มันมีผลกระทบอากาศมันเลยร้อนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ใจอย่าร้อนตามอากาศแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
1: ใจร่มๆไว้นะคะใจเย็นๆนะคะอากาศมันร้อนจริงนะข้างนอกนะคะแสบผิวกันไปเลยทีเดียวนะคะจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้ที่ทางตำรวจภูธรภาค5ได้มีการแถลงที่เราพูดถึงไปก็คือเรื่องยาเสพติดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: 5ราย5คดีด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แถลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจีนเทาอีกแล้วนะคะจับจีนเทาได้สองคน
0: เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาแอบลักลอบจำหน่ายพอร์ตเค
1: พอร์ตเค
0: ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าแต่ทีนี้มันไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป
1: ค่ะ
0: มันผสมยาเสพติดเข้าไปด้วย
1: พอร์ตเคก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่ผสมยาเสพติดยาเคหรือว่าเคตามีน
0: ครับ
1: ก็คือยาเสพติดนั่นแหละผิดกฎหมาย
0: นั่นแหละ
1: อันนี้เขามาโมดิฟายใหม่นะคะก็มีหงมีหัวนะคะที่ตามโต๊ะนะคะ
0: ค
1: หัวสีใสหัวแบบสีเข้มน้ำยงน้ำยาอะไรนะน้ำยาที่เขาใช้เอทูมิเดตใช่ไหมคะ
0: อันนี้คือเจ้าที่ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต้องนั่งโต๊ะกลมกันเลยฮะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ไม่ได้ไปทำสวนใช่ไหมใส่หมวกขนาดนี
0: ้เขาคงจะให้สิทธิ์ในเรื่องของการ ปิดบัง

0: ทีนี้การจับกุมครับมีนายเจียนกัววูชาวจีนใช่ไหมฮะแล้วก็นางสาวรัชนีภรรยาคนไทยเขาจับได้ที่บ้านพักแถวสันป่ากวาวตำบลท่าวังตาลสารพีเชียงใหม
1: ่
0: พร้อมของกลางนะฮะวัตถุออกฤทธิ์อย่างที่บอกไปเป็นน้ำยาเคมีนะครับบรรจุในหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้า36หัวแล้วมีอะไรบ้างเนี่ย
1: จะมีตัวน้ำยาต่างหากนะคะอันนี้เมื่อกี้ที่พี่เอพูดถึงคือเขาบรรจุในหัวแล้ว
0: เอาบรรจุแล้วใช่ไหม

0: 200กว่าหัว
1: บ
0: ุหรี่ไฟฟ้าสีเขียว2เครื่องนะคะมีอาวุธปืนบีบีกันด้วย1กระบอก
1: ไปดัดแปลงด้วยนะ
0: ใช่กระสุนปืนเขาอ้างว่าเอาไว้ป้องกันตัวนะคะ
1: เขาเป็นของคุณภรรยา
0: ภรรยาไปสั่งซื้อผ่านทาง Facebook นะคะ
1: เขาบอกว่าเขารับซื้อของกลางทั้งหมดนี้มาจากชาวเมียนมาผ่านแอปพลิเคชัน Telegram นะฮ
0: ะ
1: ที่ได้รับของกลางจากเอาไปรับของที่แม่สายเชียงรายปริมาณ200ซีซีราคาขวดละ 50,000 บาทเลยเหรอ
0: แพงมากนะแล้วก็มาใส่ในหัวพอร์ตต่อนะคะ
1: มันมีบุหรี่ไฟฟ้าขนาด 0.5 ซีซีเนี่ยนำไปขายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆคาราโอเกะด้วยในตัวเมืองเชียงใหม่หัวละ 1,000 ถึง 2,000 บาทแต่ถ้าหัวขนาดใหญ่ประมาณ 6.6 ซีซีใช่ไหม
0: 6ซีซี
1: ขวดขายหัวละ 6,000 ถึง 10,000 บาท
0: นะคะก็ได้ราคาเห็นว่าเขาจะติดต่อผ่าน WeChat นะคะกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องราตรีส่วนใหญ่ที่เขาจะเน้นก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีน
1: ชาวจีน
0: แล้วก็ต่างประเทศนะคะจะติดต่อผ่าน WeChat แรกข้อมูลกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเวลาถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะได้เขาก็ส่งข้อความกันมาหาแล้วก็ไปรับไปส่งให้ถึงที่เลย
1: อันนี้คือรายแรกที่จับอีกรายฮะชื่อว่านายเฉินเฉิงก็ชาวจีนเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ไปจับได้ที่สันกลางดอนแก้วสารพี
0: ค่ะ
1: ก็ที่อยู่ก็ไม่ไกลกันมากนะอยู่ในละแวกในโซนเดียวกันซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้าพอร์ตเคเลยนะฮะ
0: พอร์ตเคหรือว่าบางคนก็เรียกบุหรี่ซอมบี้
1: บุหรี่ซอมบี้มันจะเป็นซอมบี้ยังไงเดี๋ยวมาอ่านกันคือทีนี้ของกลางก็อย่างที่บอกไปโหเหมือนกันเมื่อกี้เลยฮะแต่มีจำนวนเยอะกว่าน
0: ะ
1: จำนวนเยอะมากเลยนะฮะ
0: ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นแบบว่าใหญ่เลยอะผลิตเยอะพร้อมขายอุปกรณ์อะไรต่างๆน้ำยงน้ำยาใช่
1: ครบเลย
0: นะคะแล้วเจอยาเสพติดอีกมีไอซ์ด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้นะคะแล้วก็ไอตัวน้ำยาที่เขาเอามาเนี่ยมันก็จะมีสีต่างๆเนาะนะคะมีกลิ่นต่างๆนะคะส้มมะพร้าวครีมชีส
1: โอ้โหปรับกลิ่นให้มันดูหอม
0: กลิ่นเผือกอะไรเงี้ยเพราะปกติพอร์ตหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีหลายกลิ่นอยู่แล้ว
1: ม
0: ีกลิ่นกลิ่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาใส่อันนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมแต่งกลิ่นเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ยาเสพติดเข้าไปด้วยนะคะ
1: ครับโอ้มีอุปกรณ์เสพยาด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไอซ์ด้วยนะครับ
0: เจอไอซ์ที่ตัวแล้วก็เจอที่บ้านในห้องนอนเลยทีเดียวนะคะจับได้ค่ะห้องนอนทั้งสองกรณีเลย
1: ทีนี้คุณดนุชาชัยวงศ์ครับผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและบังคับใช้กฎหมายปปส.ภาค5บอกว่าบุหรี่พอร์ตเคที่มีส่วนผสมของยาเสพติดหรือน้ำยาเอทูมิเดตเนี่ยนะฮะจะทำให้เกิดอาการเคลิ้มสนุกสนานและมีอารมณ์แต่ใช้ไปนานๆจะมีผลเสียกับสุขภาพอย่างมากร่างกายจะทรุดโทรมเสียการทรงตัวลักษณะท่าทางจะเหมือนกับซอมบี
0: ้ซอมบี้คือเห็นต่างประเทศนะคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่า
1: เดินแบบสุ
0: เดินแบบเดินแบบงึ้งงักอะไรอย่างเงี้ย
1: คือร่างกายสมโทมผอมๆ
0: แ
1: ล้วเราจินตนาการเนี่ยแล้วเดินแบบเซไปเซมาก
0: ดจะก้าวไปแต่ละก้าวอะไรเงี้ย
1: เหมือนซอมบี้เดิน
0: ซอมบี
1: ้ซอมบี้เดิน
0: อะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของสุขภาพที่เสียนะคะเขาบอกว่าพอร์ตเคเนี่ยมันไปกดการหายใจฤทธิ์ของยาทำให้หายใจช้าลงหรือว่าสามารถหยุดหายใจจนเสียชีวิตได้ก่อฤทธิ์ทางจิตประสาทควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ก็เลยทำให้เดินเซ็งนะคะตัวแข็งทื่อนะคะผลระยะยาวนี้ก็เสี่ยงต่อโรคจิตเภทแล้วก็โรคหลอดเลือดทางสมองด้วยสติสัมปชัญญะคนเสพก็เหมือนแบบจะมีอาการมึนเมาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเนาะนะคะเคลิบเคลิ้มนะคะเอาสติหลุดลอยนะคะน่ากลัวเนาะนะคะแต่ก็มีโทษนะคะทั้งคนที่เสพนะคะก็คือกลุ่มผู้ใช้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เตรียมขยายผลไปยังกลุ่มผู้ที่ใช้นี้ด้วย
1: บุหรี่ไฟฟ้าเรายังเพียงผิดกฎหมายอยู่
0: ผิดกฎหมาย
1: เราก็รู้อยู่แล้วนะเราเคยพูดอยู่เสมอว่ามันอันตรายด้วยนะฮะเสี่ยงกับมะเร็งด้วยมะเร็งตรงนี้มันไม่ใช่มะเร็งจากควันบุหรี่อย่างเดียวนะฮะ มันตัวคอยทำความร้อนเนี่ยคอยทำความร้อนมันเป็นโลหะที่
0: มันเผาไหม้ใช
1: ่
0: ไหม
1: แล้วมันเป็นโลหะที่เมื่อใช้ไปเนี่ยนั่นแหละก็คือมันจะเป็นสารก่อมะเร็งเข้าไปเราดูดสารก่อมะเร็งเข้าไปจากความร้อนนี้ด้วย
0: ก็ได้ยินข่าวในช่วงที่ผ่านมาที่เด็กๆ เดี๋ยวนี้ตอนนั้นเขาฮิตกันนะคะที่สั่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าสุขภาพร่างกายแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่นานนะคะย่ำแย่ปอดเปิดหายไปเลย
1: ไปเลยนี่แหละฮะมะเร็งในปอดระบบทางเดินหายใจอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับที่บอกไปเนี่ยฉะนั้นก็คงต้องฝากถึงผู้ปกครองนะฮะหรือว่าหลายท่านที่จะต้องตระหนักไว้ก่อนเลยแหละว่ามันอันตรายมากๆกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้นะครับ ไม่ต้องบอกด้วยผู้เดียว

0: บุหรี่ทั่วไปเหมือนกัน
1: ก็เหมือนกัน
0: ก็เหมือนกัน
1: ควันนะคะบางคนแพ้นะคะบุหรี่มือสองอีกเนี่ยนะคะก็ถ้าลดละเลิกได้มันก็ดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยเนาะ
0: หรือไม่ก็รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมก็คือไปสูบบุหรี่ในที่ที่คนอื่นเขาไม่ต้องได้รับผลกระทบนะ
1: ใช่
0: จะดีที่สุดนะครับ
1: ค่ะนะคะอันเดียวตอนนี้เบรกกันก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปค่ะช้อปปิ้งกันได้ช็อปมาเนีย02-114-3990นั่นเองค่ะ
0: มีข่าวอุบัติเหตุอยู่2กรณีครับและน่าสนใจตรงที่ว่าทั้ง2กรณีเนี่ยเป็นชาติพันธุ์นะ
1: ชาวไทยใหญ่
0: ชาวไทยใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: เคสแรกเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก3ทุ่มกับ4ทุ่มหนุ่มไทยใหญ่ขับรถกระบะคอกขนพริกจากเชียงดาวเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมฮะ
1: ไปพิษณุโลก
0: แล้วอุบัติเหตุครับยางระเบิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลรถได้อะเสียการทรงตัว
1: พุ่งชนต้นไม้
0: พุ่งชนต้นไม้ครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วแหละนะครับน่าจะขับมาเร็วด้วย
1: ต้องเห็นสภาพรถค่ะพ
0: ี่เอดูสภาพรถสิครับ
1: มันเละมากเลยยับยุ่ยยี่เลยนะคะแล้วก็เกิดเหตุก็คือบริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำพูนนะคะฝั่งขาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่คือขับมาจากที่เชียงดาวนะคะอยู่แถวๆดูโฮมนะคะพื้นที่ของอำเภอสารพี
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: ใช่ใช่ตอนนั้นก็เห็นกู้ภัยเขาแชร์ข้อมูลกันใหญ่เลยนะคะว่ามีอุบัติเหตุนะคะก็ปรากฏว่ารถเละขนาดนี้นะคะก็คือเขาออกมาไม่ได้ด้วยนะคะพี่เอดู
0: คือรถคันนี้เขาดัดแปลงเป็นรถบรรทุกคอกสำหรับขนส่งสินค้าเกษตรนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสภาพรถโอ้ยบริเวณด้านหน้ารถนี่เขาว่าอัดติดกับต้นไม้จนพังยุบเลยอ่ะคอกเหล็กบรรทุกสินค้าหลุดกระเด็นออกจากตัวรถไปกองอยู่ข้างจุดชนได้ด้วย
1: ก็คือมันไหลไปชนต้นไม้หมดเลยนะ
0: ขณะที่พริกที่บรรทุกมาก
1: ็กระจัดกระจาย
0: กระจายสิ่งของในรถก็กระจัดกระจายหมดรวมถึงเขาบอกมาเขียนทุกข่าวเลยนะถึงทุกข้อความรวมถึงตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลที่ตกอยู่บริเวณข้างรถ
1: ฟังคืออ่านแล้วมันก็สะเทือนใจเนาะนะคะภายในซากรถนี้คือต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะคะเข้ามาช่วยนะคะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะกว่าที่จะนำร่างออกมาได้นะคะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาท
0: รา
1: บชื่อก็คือนายอ้ายเสือนะคะเป็นชาวไทยใหญ่นะคะก็ขับรถมาจากเชียงดาวจะไปส่งให้กับลูกค้าที่พิษณุโลกก็ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะก่อนมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ายางล้อหลังสายระเบิดกระทันหันทำให้รถเสียการทรงตัวควบคุมไม่ได้นะคะก็เลยพุ่งชนต้นไม้เต็มแรงทำให้เสียชีวิตนะคะนี่เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายางรถที่เสื่อมสภาพหรือเปล่าแล้วก็รถเนี่ยบรรทุกของมาเยอะหนักเกินไป
0: มันเลยมีการกดทับน้ำหนักของช่วงล่างของรถแล้วก็ยาง
1: ก็เลยระเบิด
0: แฟนสาวของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็โศกเศร้าเสียใจเห็นก็บอกว่าคนเนี้ยเขาประกอบอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าทางการเกษตรเป็นประจำทุกวันก่อนเดินทางก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรหรอกครับแต่ว่าพอได้แจ้งพอได้รับทราบข่าวเนี่ยก็รีบมาที่เกิดเหตุนะแล้วก็ทราบว่าแฟนหนุ่มตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติและครอบครัวด้วยนะครับทีนี้ก็เป็นอุทาหรณ
1: ์
0: อยู่หลายอย่างเช่นสินค้าที่เราขนบนกระบะของที่ขนบรรทุกบนกระบะน้ำหนักมันเกินไห
1: ม
0: สภาพรถก่อนออกเดินทางต้องตรวจเช็คนะ
1: เป็นยังไง
0: ใช่ยางคือมันทุกอย่างแหละรถคนพร้อมละแต่รถอ่ะเราไม่รู้ว่าสภาพมันอาจจะพังหรือจะเก่าหรือไม่ได้ดูแลตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเบรกอะไรด้วยนะยิ่งพอยางระเบิดเนี่ยคนบางคนสติไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยพวงมาลัยบางทีมันปัดทีเดียวเนี่ยม
1: ันตกใจเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตกใจ
0: แล้วอาจจะบวกกับ
1: รถมันบรรทุกหนักด้วยควบคุมยากด้วยไหมอ
0: าจจะพยายามขับเร็วมาด้วยหรือเปล่าไม่รู
1: ้แต่
0: รถบรรทุกหนักแต่ขับเร็วผมก็ไม่รู้จะเร็วขนาดไหนเนี่ยแล้วก็คือเป็นอุปทาหรณ์นะครับสำหรับเรื่องของท่านที่ต้องใช้รถใช้ถนนอยู่บ่อยช่วงนี้นะครับ
1: ก็ต้องตรวจสอบรถด้วยสติด้วยหรือบางทีอาจจะเหนื่อยล้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาขับมาไกลเชียงดาวแล้วก็ไปยาวๆเงี้ยเนาะนะคะอาจจะมีจังหวะวูบง่วงนอนนิดนึงด้วยไหมอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะนะคะก็ระมัด

0: ระหว่างการส่วนอีกเหตุหนึ่งนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกัน
1: เป็นหนุ่มไทยใหญ่เหมือนกันครับแต่เขาซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ฮะชนเสาไฟฟ้าโอ้ดับคาที่สิเนี่ยที่เส้นสันทรายเชียงใหม่พร้าวอ่ะ
0: อาการสาหัสเลยนะคะคือจริงๆเนี่ยตัวของผู้เสียชีวิตก็คือติดอยู่กับตัวรถเลยนะคะพี่เอนี่ค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์นะอัดก๊อปปี้เลย
1: โอ้ดูรถสภาพรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: คือต้องขับมาเร็วอ่ะขนาดไหนเนี่ย
0: เร็วมากแล้วเวลาก็น่าจะใกล้เคียงกัน
1: อ
0: ะ
1: ช่วงสี่ทุ่มอะ
0: สี่ทุ่มเหมือนกัน
1: สี่ทุ่มเศษนะฮะก็ทางศูนย์เอราวัณ1669เขารับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าบนทางหลวงหมายเลข1001
0: ค่ะ
1: ถนนสายเชียงใหม่พร้าวฝั่งขาออกจากตัวเมืองบริเวณรอยต่อบ้านหนองแสะกับบ้านสีงามตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายเชียงใหม
0: ่แม่แฝกปูนอะเนาะก็จะเลยไปทางแม่โจ้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ก่อนถึงปากทางเข้าบ้านสีงาม
0: อ่
1: ะก็นั่นแหละครับเจ้าที่แล้วก็กู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุพบรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะคันนี้แหละครับล้มคว่ำอยู่ในสภาพพังเสียหายอย่างหนักบริเวณเกาะกลางถนนใกล้กันก็พบเสาไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายอีกหนึ่งต้นรวมถึงโคมไฟกิ่งส่องสว่างด้านบนชำรุดอย่างแรง
0: ชนอย่างแรงอะนะ
1: แปลว่าชนแรงมาก
0: ชนแรงเสาไฟดูแล้วก็ไม่ใช่เสาไฟฟ้าปูนใหญ่นะเป็นเสาที่อยู่เกาะกลางอะเนาะ
1: เสียหลักเข้าไปชนหรือขับเร็วหรือเมาหรืออะไรสักอย่างแหละผมว่าต้องมีอะ
0: แต่เขาก็ใส่หมวกกันน็อกนะ
1: หมวกกันน็อกก็หมวกกันน็อกพังอะ
0: หมวกกันน็อกแตกเลย
1: แตกเลยนะฮะคือ
0: ชนมาอย่างแรงเลยนะ
1: เขาสวมหมวกกันน็อกก็จริงแต่หมวกกันน็อกน่าจะโอ้โหน่าจะ
0: เอาไม่อยู่นะ
1: คือน่าจะแบบฟาดไปแรงจนหมวกกันน็อกเสียหายแตกเลยอ่ะ
0: แล้วก็ทำให้จุดสำคัญนะคะคือมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะก็เลยทำให้อาจจะเสียเลือดมากนะคะเสียชีวิต
1: คือทางกู้ภัยเจ้าที่ก็พยายามจะทำ CPR นะฮะแต่ก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็คงเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเจ็บสาหัสเลยนี
0: ่รุนแรงแต่ทีนี้เนี่ยก็คือว่าเจอนะคะในตัวก็คือในที่รถนะคะเบาะรถเนี่ยมีพาสปอร์ตระบุชื่อคือนายไซอ่องปาอายุ32นะคะเป็นสัญชาติเมียนมานะคะทีนี้เนี่ยเขาก็ตามหาญาติกันอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่เจอญาติตอนนี้เนี่ยเขาก็นำร่างนะคะเก็บรักษาไว้ที่สภ.ขออภัยนะคะรถค่ะเก็บไว้ที่สภ.
1: แม
0: ่
1: แฝก
0: นะคะส่วนร่างผู้เสียชีวิตนะคะก็อยู่ที่สวนดอก
1: โรงพยาบาลสวนดอกนะครับก็ติดตามหาญาตินะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยประเด็นก็คือขับมาเร็วเมาหรือเปล่าไม่ทราบแต่รู้แค่ว่าถ้าสภาพอย่างนี้ต้องเร็วมากๆนะครับ
0: ดูแล้วกลางคืนนะรถค่อนข้างที่จะโล่งไงก็อาจจะเห็นว่าถนนโล่งหรือเปล่าแต่ว่าช่วงกลางคืนไฟส่วนใหญ่ไฟกิ่งก็จะเป็นสีส้มเนาะเห็นก็อาจจะไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยซุ่มซิ่มซุ่มซิ่มนะคะก็ระมัดระวังกันทีนี้ถ้าใครที่รู้จักหรือว่าเป็นญาตินะคะสำหรับผู้เสียชีวิตนายไซอ่องป่านะคะก็ติดต่อได้นะคะศูนย์สมาคมกู้ภัยรวมใจต้านภัยพิบัติเชียงใหม่หรือว่าสถานีตำรวจภูธรแม่แฝกก็ได้เหมือนกันนะคะ
1: ครับมาทิ้งท้ายด้วยข่าวเบาๆดีกว่าฮะน้องอ้อมครับ
0: เบาด้วยสวยด้วย
1: สวยด้วยฮะดอกคูนสายรุ้งอันนี้คลิปภาพมาจากไอออสสุรพันธ์สอนไม
0: ้
1: ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นะครับขาวแล้วสวยงามรอบอ่างเก็บน้ำตาดชมพูใช่ไหม
0: ตาดชมพู
1: หน้าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังออกดอกบานสะพรั่งงดงามมากครับแทบจะทุกต้นฮะเขาบอกว่ายิ่งเวลาลมพัดเนี่ยมันให้กลีบดอกร่วงหล่นเต็มพื้นยิ่งสวยงาม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีประชาชนนักท่องเที่ยวเขาพากันไปถ่ายภาพความสวยงามที่นั่นนะฮะ
0: อันนี้ก็คือดอกหน้าตาก็คูนแต่สีเราไม่ค่อยเห็นเนาะ
1: ไม่เคยเห็นแบบนี
0: ้นะ
1: แต่สวยสวย
0: ดอกคูนสายรุ้งนั่นเองนะคะ
1: สวย
0: ทีนี้มันบางต้นก็เป็นสีขาวบางต้นก็เป็นสีชมพูบางต้นก็เนี่ยแหละค่ะ
1: สีเรื่อยๆอย่างเงี้ยสวยดี
0: นะคะมีดูแบบว่ามีหลากหลายดีนะคะแล้วก็ลมพัดทีหนึ่งนะคะอากาศก็ดีคนก็ไปออกกำลังกายกัน
1: กำลังออกดอกเต็มต้นเลยเขาบอกมีประมาณสัก 40-50 ต้น
0: เยอะอยู่นะ
1: แต่ละต้นก็แข่งกันออกดอกมาอย่างดีแข่งขันกันแบ่งบานสวยงามนะ
0: ใช่ใช
1: ่แข่งกันสวยแหละแต่ละต้น
0: นะคะก็จับจองต้นไหนก็ได้อยู่เขาบอกว่าถ่ายได้ตามสบายเลยนะคะน้องๆนี่คนนี้เขาบอกว่าเขาก็เห็นดอกไม้ที่เขาแชร์กันนะคะฝึกถ่ายรูปเนี่ยค่ะพี่เอนี่พูดถึงเวลาลมพัดแล้วมันร่วงลงมา
1: แล้วพัดโอ้โหนึกถึงซีรีส์เกาหลี
0: สวย
1: ซีรีส์จีนซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันมีภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ พระเอกนางเอกอาจจะเดินผ่านมาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย

0: หรือว่าเขาหอมหรือเปล่าเนาะ
1: ไม่รู้ต้องไปดู
0: เห็นพี่เขาไปดมอยู่ไม่รู้หอมหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะคนก็ไปเดินออกกำลังกายกันเนาะนะคะสบายๆมีดอกไม้สวยๆให้ได้ชมกันด้วยนะคะที่แถวอ่างเก็บน้ำหน้าคณะนิติ
1: ครับ
0: มช.
1: คุณมงคลลายคำครับเจ้าที่ศูนย์สื่อสารมวลชนของมช.ก็บอกว่าดอกคุณแสนรุ้งเนี่ยระยะเวลาของการออกดอกจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณไม่ถึง1เดือนนะไม่ถึง1เดือนกลีบดอกก็จะทยอยร่วงลงมาตามฤดูกาลฉะนั้นช่วงใดที่มันมีเรื่องของการออกดอกเนี่ยอย่าพลาดมาเก็บภาพสวยๆกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เขาบอกออกแค่ประมาณเดือนเดียวแค่นั้นเองมีคำถามนิดนึงค่ะพี่เอคุณธินกรเนาะถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ลงทะเบียนใหม่พรุ่งนี้ใช่ไหมบัตรสวัสดิการไม่ต้องลงใหม่แล้ว
1: ไม่ต้องลงนะฮะคือใครๆที่มีสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวได้รับสิทธิ์ไปเลย
0: เขาจะโอนให้เลย
1: โอนให้เลยครับ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเส้นทางการเดินทางขึ้นดอยสุเทพหวาดเสียวนะคุณไพรัตน์สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะวันนี้เราสองคนลากันก่อนสวัสดีค่ะ
1: บุญรักษาด้วยครับ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ศูนย์วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์เดินทางถึงฝรั่งเศสเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์การเติบโตแบบเปิดกว้างยั่งยืนและแข่งขันได้นายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อตลาดที่เปิดกว้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง 3-4 มิถุนายนนายสีหศักดิ์ได้มีโอกาสพบกับนายมาทิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยบังเอิญซึ่งนายมาทิอัสได้แสดงความยินดีกับนายสีหศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมในปีนี้นายสีหศักดิ์จะมุ่งหารือแนวทางการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งนายสีหศักดิ์จะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านการพัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายสีหศักดิ์กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม OECD ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระบวนการของการเป็นภาคีคือไทยจะต้องเจรจากับ OECD กับคณะกรรมการด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ OECD ได้โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องได้มาตรฐานของ OECD ครั้งนี้มาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงว่าไทยมีแนวทางที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและมีการผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD ชาชาติท้าพักเศรษฐกิจหากมีหลักฐานสวยแต่งตั้งผอ.เขตให้เปิดมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพักเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและการทุจริตผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอากงโดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานขอให้นำมาเปิดเผยและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องความโปร่งใสและการทุจริตเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหากมีหลักฐานจริงควรนำเสนอหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ข้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาพูดในช่วงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและการทำงานส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าซื้อกับใครนายชัชชาติกล่าวว่าหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อมูลขอให้นำมาเปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้สมัครได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วสำหรับระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานส่วนอากงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเจอสมาชิกของพรรคการเมืองตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้ที่จะเลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาซึ่งตนก็ยินดีรับการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกทม.ยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นสำคัญและพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
7: M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz 100.75
8: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ 100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3 มิถุนายน 2569ค่ะแต่เราก็ยังคงที่จะมอบสิ่งดีๆให้นะคะเอามาเตือนภัยกันนะคะให้เราได้รู้เท่าทันภัยมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะที่จะมาหลอกลวงเรานะคะก็ต้องตั้งสติกันไว้ให้ดีไม่รีบนะคะไม่โอนนะคะไม่เชื่อนะคะก็เราจะรอดปลอดภัยนะคะจากเหล่ามิจฉาชีพได้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้กำกับต้อมนะคะท่านพันตำรวจเอกหญิงสุทธิราสิมพิธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค5นะคะท่านได้มาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ท่านก็มาพบปะแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีคุณอุ้ยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้วันหยุดนะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เราก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมพระชะตาหลวงนะคะทูลพระขวัญแบบล้านนาแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลด้วยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะคะในวันนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะเช่นเคยนะคะเรื่องของการเตือนภัยให้เราได้รู้ทันกับมิจฉาชีพวันนี้เรา

0: แจ้งเตือนภัยออนไลน์ให้สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะมีส่วนร่วมกับเราได้นะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ที่กำลังไลฟ์ให้ทุกท่านได้ชมกันในตอนนี้และทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยมีคำถามนะคะที่อยากจะพูดคุยนะคะอยากจะแชร์อยากจะเล่านะคะประสบการณ์ต่างๆนะคะก็มีส่วนร่วมกับเราได้ที่ LINE ID MCOTCM10075 LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะ0532100075ค่ะในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นวันนี้ท่านภูมิกับต้อมใส่เสื้อนะคะที่จะมาโปรโมตนิโคตินเสพติดจนตาย
1: ใช่ค่ะก็เพราะว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: ก็เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5เราก็มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนให้กับนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนนะคะตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์คุณอุ้ยเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะคะธีมของการรณรงค์ก็คือนิโคตินเสพติดจนตายนะคะที่เขาใช้คำว่านิโคตินเสพติดจนตายเนี่ยก็เพราะว่านิโคตินเนี่ยนะคะเป็นสารที่ส่งผลต่อสมองนะคุณอุ้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะให้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวลนะคะบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนยาเสพติดเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ก็เพราะว่า อย่างเช่นนิโคตินเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นสารที่ส่งผลต่อสมอง
0: โดยตรงเลย
1: ใช่ค่ะก็คือที่ติดเนี่ยก็เพราะว่านิโคตินติดง่ายแต่ว่าเลิกยากแต่ถามว่าเลิกได้ไหมเลิกได้นะคะดังนั้นก็ในปีนี้นะคะเราก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ตอนนี้ที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะสมมติว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะโพสต์คลิปก็ได้นะบอกว่าช่วยกันปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนสารเสพติดนะคะก็เป็นคลิปแบบนี้ก็ได้นะคุณอุ้ยหร
0: ือ
1: ว่าจะทำในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์นะคะภายใต้ธีมที่ชื่อว่านิโคตินเสพติดจนตายส่งมาที่ LINE @ของตำรวจภูธรภาค5ค่ะพิมพ์ ID นะคะตัว A แอดก่อนแล้วก็ต้องตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษ Police นะคะที่แปลว่าตำรวจ POLICE แล้วก็ตามด้วยเลข5 @police 5ก็ส่งผลงานมาได้นะคะ
0: คลิปความยาวเท่าไหร่คะ
1: ก็คือจริงๆแล้วแต่ที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยสะดวกเลยอาจจะสะดวกเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคุณด้วยสมมติว่าเราทำภาพถ่ายเนาะแล้วเราก็อาจจะมีถือป้ายรณรงค์หรือว่าเป็นการพิมพ์นะคะข้อความว่านิโคตินเสพติดจนตายร่วมปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็คือเป็นกิจกรรมการรณรงค์ที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่สะดวกเลยค่ะหลายท่านอาจจะเป็นการวาดภาพก็ได้นะคุณอุ้ยนะคะเป็นทำอินโฟกราฟิกนะคะเป็นสื่อรณรงค์ต่าง
0: ๆการ์ตูนก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะเราอยากจะให้ร่วมกันเผยแพร่นะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันปกป้องเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในตัวของรูปลักษณ์อ่ะคุณอุ้ยเขาดึงดูดเด็กมากๆเลยเป็นรูปตุ๊กตาน่ารักน่ารักแล้วก็กลิ่นเนี่ยนะคะก็โหเป็นกลิ่นที่จูงใจเด็กๆให้มาทดลองซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าติดง่ายแต่ว่าเลิกยากนะคะแต่ว่าเลิกได้ค่ะดังนั้นนะคะเราก็อยากจะรณรงค์ให้ผู้ที่สูบบุหรี่นะคะเลิกสูบบุหรี่และช่วยกันปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนให้ห่างไกลนะคะจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะพบเบาะแสผู้ที่ลักลอบผลิตจำหน่ายนะคะครอบครองนะคะหรือว่าสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบเนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะคะผ่านช่องทางสายด่วน191หรือว่าแจ้งผ่านช่องทาง LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5 ID @police 5ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะนะคะมาร่วมกันปกป้องเด็กเยาวชนแล้วก็ลูกหลานเรานะคะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดนะคะ
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นในเมื่อวานนี้คุณอุ้ยเมื่อวานนี้ที่ตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะก็ได้แถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนก็ในเรื่องของคดียาเสพติดนะคะ5คดีของกลางยาบ้าเนี่ย 15.6 ล้านนะคะแล้วก็มีไอซ์254กิโลกรัมก็จะเห็นได้ว่า

0: เป็นการจับกุมในช่วงระยะเวลาสั้นๆอ่ะนะคะก็มีของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันนะคะปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวนรวมไปถึงยาเสพติดแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีการแถลงข่าวอีกคดีหนึ่ง
1: คุ
0: ณอุ้ยเป็นการจับกุมผู้ต้องหานะคะเป็นคนจีน2คนผู้ชายนะคะชายจีน2คนหญิงไทย1คนนะคะเขาลักลอบจำหน่ายพอตเค
1: ค่ะ
0: ค่ะพอตเคเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละแต่ปรากฏว่าปกติในบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเขาจะใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของนิโคตินที่ทำให้ผู้สูบเนี่ยติดนะคะแต่ว่าในกลุ่มขบวนการผู้ลักลอบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยก็ไปเอาตัวเหมือนกับพอตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะแต่ไปผสมยาเสพติดนะคะก็มีทั้งเคตามีนเข้าไปอีกแล้วก็มีสารเอทโอมิเดตนะคะก็มาลักลอบจำหน่ายในสถานบันเทิงต่างๆอันนี้ก็เช่นกันนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสืบสวนนะคะแล้วก็ติดตามจับกุมสามารถตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราในรอบตัวเรานะคะมีทั้งยาเสพติดในหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงอย่างเช่นในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยเข้าไปทดลองแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าติดง่ายเลิกยากแล้วเขาก็จะเป็นลูกค้าระยะยาวเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่ในวัยเจริญเติบโตแล้วที่บอกว่าสารเสพติดในตัวบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเช่นนิโคตินเนี่ยก็ทำลายสมองนะคะแล้วก็การเผาไหม้จากไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ทำให้สารพิษเนี่ยค่ะเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ
1: ่เรา
0: ต้องบอกว่าส่งผลกระทบนะคะต่อสุขภาพของร่างกายเนี่ยทุกส่วนเลยดังนั้นสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่ไปแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่วิธีที่เราจะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยหลายท่านที่ไปสัมภาษณ์มาที่เลิกบุหรี่ก็บอกว่าอยู่ที่ใจคุณอุ้ยนะคะก็คือต้องแบบมีจิตใจเข้มแข็งดังนั้นคนในครอบครัวเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้กำลังใจให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยเลิกสูบบุหรี่ดังนั้นก็คืออยู่ที่ใจเลยแต่เราก็มีวิธีช่วยนะคะตัวช่วยก็มีหลากหลายวิธีอย่างเช่นหากว่าคุณผู้ฟังที่สูบบุหรี่แล้วเนาะแล้วก็อยากเลิกสูบบุหรี่สามารถโทรศัพท์ไปปรึกษาที่สายด่วนเลิกบุหรี่คุณด้วย1600
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็ให้คำแนะนำที่ดีหรือว่าจะไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะคะก็จะได้รับคำปรึกษาจากแพทย์นะคะบุคลากรทางการแพทย์แล้วเขาก็อาจจะมีอย่างเช่นอาจจะเป็นหมากฝรั่งช่วยเลิกบุหรี
1: ่
0: น้ำยาบ้วนปากช่วยเลิกบุหรี
1: ่มีลิฟต์ด้วย
0: นะคะมีหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือการป้องกันด
1: ัง
0: นั้นนะคะเรามาช่วยกันป้องกันไม่ให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทค่ะอย่างเช่นในเดือนนี้คุณด้วยเดือนมิถุนายน26มิถุนายนของทุกๆปีก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะคะเราก็ใช้โอกาสนี้เลยทั้งวันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติดนะคะช่วยกันนะคะลดละเลิกนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ไปเจอเบาะแสว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลักลอบจำหน่ายยาเสพติด
1: ทุกประเภทเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็สามารถแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบผ่านสายด่วน191นะคะหรือว่าจะแจ้งเบาะแสผ่านไลน์ก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่าแจ้งผ่านช่องทางไลน์เนี่ยนะคะเวลาพี่น้องประชาชนเขามีเบาะแสคุณอุ้ยเป็นคลิปวิดีโอเป็นรูปภาพหรือว่าพิมพ์ข้อความยาวๆทางไลน์ก็สะดวกนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรารณรงค์นะคะนิโคตินเสพติดจนตายตอนนี้ตำรวจภูธรภาค5มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกท่านสามารถช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค
1: ์
0: แล้วก็ส่งผลงานการรณรงค์นะคะมาที่ LINE @police5 ค่ะจนถึงวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะการรณรงค์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ส่งมาให้เราคัดเลือกเนี่ยก็จะได้รับของรางวัล นะคะมีทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Starbucks Reward นะคะกระเป๋า Starbucks แล้วก็ยังได้รับเกียรติบัตรจากท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เชิญ

0: ชวนนะคะนี่ไม่จำกัดระดับการศึกษาใช่ไหมคะ
1: เ
0: ป็นเยาวชนประชาชนได้ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราเน้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5คุณอุ้ยก็ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจที่อยู่ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้รีบส่งผลงานมานะคะหมดเขตวันที่10มิถุนายน2569นี้ค่ะ
0: ค่ะนะคะก็มาช่วยกันรณรงค์อีกทางนึงด้วยเหมือนกันนะคะสร้างความตระหนักรู้นะคะต้องใจแข็งเข้าไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นประการนะด่านที่จะไปเสพติดยาเสพติดชนิดอื่นได้นะคะสำหรับบุหรี่ค่ะวันนี้นะคะเตือนภัยในโลกออนไลน์ของเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นเคสที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะนอกจากจะมีสถิติมานำเรียนให้กับคุณฟังได้รับทราบแล้วนะคะคุณอุ้ยก็จะมียกตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันหยุดนะ
0: ค
1: ุณอุ้ยแต่มิจฉาชีพเนี่ยไม่หยุดแน่นอนเลยนะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็ยังคงสรรหาหลากหลายวิธีการที่จะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าทุกเพศทุกวัยนะคุณอุ้ย
0: ค่ะทุกช่องทางเอาหมด
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าหากว่าคุณฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไม่ทราบกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะแล้วก็เราก็อาจจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้วันนี้เราก็จะมีการยกตัวอย่างมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่ามิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ตอนนี้มีรูปแบบอะไรกันบ้างที่เราต้องมาเตือนภัยกันนะคะก็ในช่วงแรกนี้นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างการเตือนภัย1เรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นบัญชีม้าคุณอุ้ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขาก็ลำบากนะในการที่จะไปขอซื้อบัญชีม้าน
0: ะคะ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะทางธนาคารเนี่ยก็มีขั้นตอนวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำเอาบัญชีธนาคารเนี่ยไปใช้เป็นบัญชีม้านะคะนั้นมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ไปสรรหาวิธีอื่นๆอย่างเช่นพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องระวังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคดีที่เกิดขึ้นจริงนะคะมิจฉาชีพเนี่ยหลอกนะคะบอกว่าใช้บริการพี่น้องไรเดอร์เนาะนะคะ
0: ก็มีเยอะเลย
1: จะให้ไปรับส่งนะคะให้ไปรับผู้โดยสารนะคะเขาก็ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็มีการเวลาที่เราใช้บริการพี่น้องไรเดอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีชื่อพี่น้องไรเดอร์ด้วยม
0: ี
1: เบอร์โทรนะคะก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะสามารถติดต่อไรเดอร์ได้ก็เขาก็จะมีการโทรศัพท์มาหาพี่น้องไรเดอร์แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ไปรับใช่ไหมคะอาจจะไปรับที่สถานที่ที่มีจุดนัดพบนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่จะมารับเนี่ยนะคะจะชำระค่าใช้จ่ายให้แต่ตอนนี้เนี่ยขอรบกวนพี่น้องไรเดอร์นะคะช่วยชำระค่าสินค้าแทนหน่อยแล้วเดี๋ยวพอตอนที่มารับเนี่ยก็จะได้ชำระทีเดียวเลยทั้งในเรื่องของค่าบริการแล้วก็ที่รบกวนพี่น้องไรเดอร์เนี่ยนะคะชำระค่าสินค้าไปก่อนอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้วิธีนี้นะคะกับคดีที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5พี่น้องไรเดอร์ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็เขาก็ส่ง QR code มานะคะขอแอดไลน์เนาะส่ง QR code แล้วก็ให้พี่น้องไรเดอร์เนี่ยนะคะจ่ายเงินไปก่อน
0: อย่างนี้ก็มีด้วย
1: อย่างนี้ก็มีนะคะ แล้วก็เพราะพี่น้องไรเดอร์ก็คิดว่าเป็นลูกค้าจริงเพราะสามารถ ที่จะติดต่อทางแอปพลิเคชันได้ใช่ไหมคะก็พอไปถึงที่นัดพบนะคะสถานที่นัดหมายที่จะไปรับเนี่ยหาไม่เจอนะคะติดต่อไม่ได้ละ นะคะเขาก็หายจากระบบไปเลยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะคราวนี้มาในเรื่องของบัญชีม้า ม
0: ี
1: หลากหลายวิธีนะคุณอุ้ยที่มิจฉาชีพหลอกเราก่อนหน้านี้เราเคยนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่ามิจฉาชีพเนี่ยประกาศรับสมัครงาน
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคุณอุ้ยที่เราเคยนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่ามีคดีที่เกิดขึ้นจริงนะเราก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถจับกุมคนร้ายได้นะคะที่เป็นคนจีนแล้วก็หลอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะสมัครงานแล้วก็นัดเจอกันแล้วก็มีการบังคับขู่เข็นนะคะให้เอาโทรศัพท์มือถือ นะคะของเหยื่อเนี่ยไปใช้ในการรับโอนเงิน

0: ให้เป็นบัญชีม้าแล้วก็ข่มขู่นะคะอันนี้วิธีนั้นก็มีด้วยก็ยังต้องมาย้ำเตือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าเราไปเจอการโฆษณาในเรื่องของการรับสมัครงานแล้วก็ไปนัดเจอนะคะแล้วแต่ว่าที่สำคัญนะการที่เขาโฆษณาแล้วก็จะเป็นลักษณะบัญชีม้าเนี่ยก็คือเป็นการโฆษณาเลยคุณอุ้ยรับสมัครนะคะช่วยโอนชำระค่าสินค้าหรือบริการให้ชาวต่างชาติเพราะว่าไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ละนะคะมีโอกาสที่จะหลอกล่อให้เราเนี่ยเป็นบัญชีม้านะคะอันนี้ก็ต้องมาเตือนอยู่ก็ยังมีอยู่ต้องระวัง
1: งานง่ายไม่มี
0: ใช่ค่ะคราวนี้มีอีกหนึ่งรูปแบบสิคุณอุ้ยนะคะต
1: ้
0: องบอกว่ารูปแบบบัญชีม้านี่มีหลากหลายประเภทเลยก็มีคดีที่เกิดขึ้นจริงอีกก็เป็นกรณีที่ในรูปแบบของromance scam แต่ว่า romance scam เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นการหลอกให้ลงทุนนะนะคะแบบหลอกให้ลงทุนโอ้โหยังมีคุณอุ้ยอันนี้มีเยอะนะคะแต่ว่า romance scam แบบให้เป็นบัญชีมาคุณอุ้ยสงสัยไหมว่าเขาทำยังไง
1: หลอกให้รักแล้วยังไงต้องให้นี้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นรูปแบบใหม่ก็คือเวลาเราไปเจอเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะค่ะก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็เข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของพี่น้องประชาชนที่เขาจะหลอกให้เป็นเหยื่อคุณอุ้ยอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นหลอกให้ลงทุนนะหรือว่าหลอกให้เป็นบัญชีม้าก็เหมือนกันก็มิจฉาชีพเนี่ยจะเข้าไปดูข้อมูลในสมมติเราโพสต์ Facebook ส่วนตัวการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะมิจฉาชีพเข้าไปดูแล้วเขาก็เข้าไปดูแล้วว่านะคะน่าจะโสดน่าจะมีเงินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่มีค่อนข้างมีอายุนิดนึงนะคะก็มิจฉาชีพเนี่ยก็จะไปเอาโปรไฟล์ของชายหนุ่มเป็นคนไทยนะคะอาจจะเป็นไกลทำงานรูปร่างหน้าตาดีฐานะดีนะคะมาขอเป็นเพื่อนแอดเป็นเพื่อนนะคะคราวนี้พอแอดเป็นเพื่อนปุ๊บเนี่ยนะคะก็ขอแอดไลน
1: ์
0: เหมือนเดิมเลยนะคะลักษณะก็คือขอแอดไลน์แล้วก็จะมาใช้คำพูดหวานๆนะคะทำให้เหยื่อเนี่ยนะคะหลงรักนะคะแล้วก็ เป็นห่วงเป็นใยคือด้วยใส่ใจนะคะใช้คำพูดหวานทักทายมาทุกวันเลยเราต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ย อดทนนะใช้เวลาในการพูดคุยจนกว่าจะให้เหยื่อเชื่อใจเนี่ยบางคดีเนี่ยเป็นเดือนเลยนะหรือ2เดือนจนเหยื่อคิดว่านะคะ
1: เขามาดีแน่
0: เขาต้องใส่ใจเราแน่เลยเขาต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อเราเราก็รู้สึกดีเพราะว่าเขาใช้คำพูดหวานๆเนาะนะคะคราวนี้หลังจากนั้นยังไงอีกนะคะเขาก็จริงๆอ่ะมิจฉาชีพไปเอาภาพคนอื่นนะคะจาก Facebook คนอื่นนี่แหละนะคะแล้วหรือบางทีก็อาจจะเป็น AI ก็มีนะคะแล้วก็ส่งภาพมาเนาะทุกวันก็ทำให้เหยื่อคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วมิจฉาชีพก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องรบกวนนะคะขอยืมบัญชีธนาคารไปใช้ในการรับโอนเงินเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบของโรแมนต์สแกมแต่ว่าเป็นลักษณะของให้เหยื่อเนี่ยเป็นบัญชีม้านะคะคราวนี้ปรากฏว่ามีคดีที่เกิดขึ้นจริงนะคะเหยื่อก็หลงเชื่อก็ให้บัญชีไปใช้นะคะแล้ววันนี้คุณอุ้ยลองคิดดูนะเวลาที่เราเป็นบัญชีม้าเนี่ยต้องบอกว่าถูกอายัดเร็วมากเพราะเราบอกให้พี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงในรูปแบบของภัยออนไลน์จะต้องรีบโทรแจ้งที
1: ่1441
0: และ1441ก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ทำการอายัดบัญชีนั้นคนที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยจะถูกอายัดบัญชีเร็วมากคราวนี้พอเหยื่อท่านนี้เนี่ยนะคะให้บัญชีมิจฉาชีพไปใช้ก็ถูกอายัดค่ะคุณอุ้ยถูกอายัดเสร็จปุ๊บด้วยความที่ชื่นชอบเนาะนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะใช้คำพูดหวานๆทำให้หลงรักนะคะมิจฉาชีพบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้บัญชีถูกอายัดใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกช่วยไปเปิดใหม่ให้หน่อยไปเปิดอีกธนาคารนึงก็หลงเชื่อคุณอุ้ยก็ไปเปิดอีกบัญชีอีกธนาคารนึงให้มิจฉาชีพใช้อีกเขาคิดว่าเป็นคนในภาพจริงๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะก็ผลที่ตามมาก็คือเราที่เป็นเหยื่อก็ถูกดำเนินคดีข้อหาเป็นบัญชีม้าเพราะว่าผู้เสียหายในคดีอื่นๆเนี่ยก็

0: าแจ้งความออนไลน
1: ์
0: แล้วคุณอุ้ยลองคิดดูบัญชีม้าที่เราถูกหลอกเป็นบัญชีม้าเนี่ยมีผู้เสียหายอยู่ทั่วประเทศก็ถูกแจ้งความถูกดำเนินคดีนะคะซึ่งกว่าเราจะเอาข้อมูลหลักฐานไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมนะแต่ว่าเราถูกหลอกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะคุณอุ้ยในเรื่องบัญชีม้าเพราะว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยนะคะเขาก็บอกชัดเจนว่า เราจะต้องควรรู้หรือคือควรรู้หรือน่าจะรู้นะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยนะคะจะต้องใช้บัญชีของตัวเองแต่การที่จะมาขอบัญชีคนอื่นไปใช้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะเอาไปใช้ในการกระทำความผิดไหมอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวในช่วงแรกนี้มีเรื่องบัญชีมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปแบบอื่นๆมาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะรู้ทันมิจฉาชีพนะคะกับอสมทเชียงใหม่พักกันสักครู่ค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ 100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา
3: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
1: กลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงรู้ทันวิชาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะซึ่งท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect นะคะรวมไปจนถึง radionetwork.mcot.net รับชมนะคะบรรยากาศการจัดรายการในห้องส่งนี้กับเราได้นะคะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะแล้วก็ได้ร่วมแสดงความเห็นกันมาได้ที่เพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ไลฟ์ให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยค่ะและทาง YouTube อสมทเชียงใหม่นะคะสนับสนุนในช่วงนี้ค่ะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์บ้านไหนนะคะที่ดูเหมือนว่าหน้าบ้านนี่จะไฟไม่พอนะคะมันมืดมองไม่เห็นนะคะเสี่ยงทั้งขโมยขโจรแล้วก็อุบัติเหตุบางจุดเราอยากจะติดไฟเพิ่มไม่เป็นปัญหาค่ะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะในตอนนี้ที่มีกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงคือเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงค่ะปรับมุมได้กันน้ำกันฝนกันแดดได้นะคะติดตั้งก็ง่ายและที่สำคัญด้วยเรามีระบบรีโมทนะคะเอาไว้สั่งงานง่ายมากๆเลยสนใจกับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์วันนี้ค่ะที่ช็อปมาเนียไปช็อปกันนะคะโทรไปก่อนค่ะที่02-114-3990ราคาพิเศษเพียงแค่1,290บาท าท02-114-3990 นะคะถ้าเกิดว่าโทรสั่งในตอนนี้แล้วคุณก็จะได้ไป1แถม1ยังไม่พอค่ะพร้อมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดก็จะเป็นของคุณทันทีนะคะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียช่วงนี้หน้าฝนนะคะแต่ว่ายังคงร้อนอบอ้าวกันอยู่ยุงก็เลยจะชุมเป็นพิเศษเลยนะคะหากว่าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงก็จะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวปกป้องคนที่คุณรักได้ตั้งเอาไว้กลางบ้านนะคะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรการทำงานของสมาร์ทการ์ดนะคะทำงานง่ายค่ะเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามานะคะแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปมีตะแกรง2ชั้นนะคะยุงไม่สามารถบินย้อนกลับขึ้นมาได้ที่สำคัญปลอดภัยไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะคะปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนสมาร์ทการ์ดช่วงนี้นะคะคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้แล้วเป็น100สายแรกก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเลยค่ะเครื่องช็อตยุงฟ้านะคะคุณก็จะได้ไปอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02ค่ะ666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีด้วย02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct นะคะเดี๋ยววันนี้ใครก็ไปแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทกันค่ะก็เพราะว่าไปช็อปกันนะคะลดเปรี้ยงลดราคาแรงนะคะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใกล้บ้านกันเลยรวมไปจนถึงนะคะท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้จากเดิมนี่เราจะได้300ใช่ไหมคะรัฐเพิ่มให้อีก700ก็เป็น 1,000 บาทไปช็อปกันได้นะคะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านนะคะกิจกรรมดีๆวันที่14มิถุนายนนี้กับวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะรวมใจให้โลหิตนะคะที่แจ่มฟ้าเราก็จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันนะคะที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนชั้น1ลานโปรโมชั่นนะคะอยากจะบริจาคโลหิตอยากจะบริจาคดวงตาหรือว่าอยากจะบริจาคอวัยวะเพื่อให้ชีวิตใหม่ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งนะคะวันที่14มิถุนายนนี้ที่แจ่มฟ้าค่ะแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้ายังคงพูดคุยกันต่อนะคะกับท่านภูมิกับต้อมนะคะนะพันตำรวจเอกหญิงสุนิดาสิมิธิไกรภูมิกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็ช่วงแรกนะคะที่เราได้นำเรียนให้กับผู้ฟังรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพดังนั้นคุณอุ้ยเพื่อนที่เราเจอในโลกออนไลน์เชื่อไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมี Facebook นะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนตัวจริงเนี่ยนะคะเขาอาจจะมี Facebook ของเขาแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ทราบเรื่องเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยไปเอาภาพนะคะของเขาเนี่ยมาสร้าง Facebook ปลอมแล้วก็มาขอแอดไลน์แล้วก็มาทักพูดคุยนะคะแล้วก็ในรูปแบบของ Romance Scam เนี่ยต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะคะใช้เวลานะคะในการทำให้เหยื่อเนี่ยนะคะเชื่อใจก็คือเขาไม่ได้พูดแค่วัน2วันแล้วก็ชวนให้เราลงทุนหรือพูดคุยแล้วก็ชวนให้เราไปลงทุนเพรา
1: ะ
0: ว่ามิจฉาชีพเนี่ยใจเย็นค่ะเขาใช้เวลาทักทายพูดคุยกับเรานะคะจนเราเชื่อใจเนี่ยบางคดีเนี่ยใช้เวลาถึง2เดือนเลยนะคุณอุ้ยนะคะแล้วตอนนี้มีตัวอย่างอีกคดีค่ะซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรภูเพียงจังหวัดน่านนะคะก็เป็นกรณีของผู้เสียหายเนี่ยนะคะเป็นหญิงไทยนะคะวัย71ปีคุณอุ้ยก็คือผู้เสียหายเนี่ยเขาตั้งใจจะไปซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะก็เข้าไปดูเครื่องฟอกอากาศเนี่ยนะคะจะไปซื้อออนไลน์ราคาประมาณ 1,800 บาทนะคะก็ปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็ขอแอดไลน์นะคะแล้วก็ให้ไปคุยต่อในไลน์แล้วก็บอกว่าชื่อไลน์เนี่ยชื่อว่าศูนย์บริการบิดครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อไลน์เพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยตั้งชื่ออะไรก็ได้หมดเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเวลาไปติดต่อนะคะผ่านรู้จัก ผ่าน Facebook Page สุดท้ายเขาจะขอให้เราแอดไลน์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะมิจฉาชีพก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะโดยจะต้องให้เล่นเกมอ่ะคุณอุ้ยคือถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมนะคะเล่นเกมเป็นแบบเล่นเกม

ลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนด้วยนะคะผู้เสียหายก็หลงเชื่อพอหลงเชื่อปุ๊บเนี่ยนะคะมิจฉาชีพก็บอกว่าเนี่ยจะต้องโอนเงินจำนวน 500,000 บาทนะนะคะโดยต้องโอนครั้งละ 100,000

0: ทุกครั้งที่มีการหลอกล่อเหยื่อในเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้ผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยนะคะก็โอนไปทั้งหมดนะคะ 500,000 บาท
1: 5ครั้ง
0: 5ครั้งวันนี้มิจฉาชีพก็บอกว่าเนี่ยต้องโอนอีกครั้งนึงนะคะอีก 500,000 คือต้องโอนให้ครบ1ล้านถึงจะถอนเงินได้หมดเลยพร้อมกับผลตอบแทนด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยรู้ตัวละว่าตอนแรกเนี่ยโอนได้ต่อมาก็คือโอนเพิ่มครบ 500,000 เนี่ยไม่สามารถโอนได้แล้วก็ถูกหลอกว่าจะต้องโอนอีก 500,000 ให้ครบ1ล้านนะคะพอรู้ตัวว่าถูกหลอกก็ไปแจ้งผ่าน1441แจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องของการอายัดบัญชีนะคะ
1: อันนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นใช่ไหม
0: คะอันนี้ก็เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะคราวนี้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอีกในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนนะคะการหลอกให้ลงทุนมีหลากหลายรูปแบบนะคุณอุ้ยอันนี้เริ่มมาจากจะไปซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วก็มีคดีที่เกิดขึ้นจริงอีกนะคะในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่แล้วก็สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะก็คดีแรกเนี่ยเป็นกรณีที่ผู้เสียหายนะคะก็เข้าไปเจอในเพจ Facebook ให้ทดลองสินค้าฟรีนะคะคราวนี้สินค้าเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อพอเข้าไปทักทายพูดคุยมิจฉาชีพก็บอกว่าตอนนี้มีภารกิจต้องทำภารกิจก่อนน
1: ะ
0: ถึงจะได้รับสินค้าทดลองฟรีเนี่ยนะคะก็คือทำภารกิจเหมือนกับให้ไปลงทุนน่ะนะคะครั้งแรกมิจฉาชีพก็บอกว่าให้ลองทำภารกิจนะโอนเงิน200บาทนะคะ
1: ไม่มากนะคะ
0: 200บาทนะคะก็หลายคนก็เอ๊ะไม่มากเนา
1: ะ
0: ก็โอนไป200บาทปรากฏมิจฉาชีพค่ะคุณทำภารกิจสำเร็จนะคะโอนเงินตอบแทนกลับมาให้500บาท
1: นะคะคุ้ม
0: น่าจะจริงแล้วไหมครั้งที่2ถ้าเกิดว่าต้องการทำภารกิจอีกต้องโอนเงินจาก200นะคะเป็น500บาทผู้เสียหายเนี่ยก็หลงเชื่อก็โอนเงินไปอีก500อ่ะมิจฉาชีพโอนเงินกลับมาคุณอุ้ย800บาทนะคะน่าจะจริงเนาะคราวนี้หลังจากนั้นนะคะมิจฉาชีพก็บอกว่าเนี่ยการทำภารกิจนี้เนี่ยคือเขาแอดไลน์ใช่ไหมคะทุกอย่างเลยพอจากการที่พูดคุยเริ่มจาก Facebook นะคะก็พอมาแอดไลน์แล้วก็มิจฉาชีพก็มักจะชักชวนให้เข้าไลน์กลุ่มนะคะซึ่งต้องบอกว่าในไลน์กลุ่มที่มิจฉาชีพชวนเหยื่อเข้าไปเนี่ยในกลุ่มนั้นน่ะนะคะเป็นหน้าม้าหมดเลยนะคะก็ทำให้เหยื่อเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าหน้าม้าคนอื่นก็บอกว่าอันเนี้ยเราก็ลงทุนเหมือนกันนะก็ได้เงินคืนกลับมาเนี่ยโอ้โหผลตอบแทนดีมากก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงและในหน้าม้าในกลุ่มเนี่ยก็จะมีคนที่บอกว่าเนี่ยตอนนี้นะยกระดับนะคะทำภารกิจที่ได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นก็คือต้องโอนเงินเพิ่มเป็นหลักหมื่น
1: นะคะ
0: หลักหมื่นได้เงินคืนหลายหมื่นหลักแสนได้เงินคืนหลายแสนก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะคะก็เลยไปโอนเงินเพิ่มเพราะว่าอย่างที่บอกไงคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะให้เราเข้าไลน์กลุ่มแล้วหน้าม้าคนอื่นเขาก็จะโชว์สลิปอะนะคะเนี่ยได้ผลตอบแทนจริงนะคะแล้วคราวนี้พอเหยื่อจาก200บาทนะคะได้เงินคืนกลับมา500บาทโอนครั้งที่2 500บาทได้เงินคืนกลับมา800บาทแล้วในกลุ่มนั้นก็โอ้โหนะคะบอกว่าได้จริงโอ้โหได้ผลตอบแทนจริงก็เลยทำให้เหยื่อเชื่อก็จากหลักร้อยกลายเป็นหลักหมื่นนะคะพอหลักหมื่นปุ๊บก็กลายเป็นหลักแสนคราวนี้พอได้คืน2ครั้งเองนะจากนั้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะทำบัญชีปลอมบอกว่าเนี่ยที่ภารกิจที่ให้ผู้เสียหายลงทุนเนี่ยผลตอบแทนสูงมากเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในบัญชีเห็นไหมมีผลตอบแทนสูงมากนะคะก็โชว์ตัวเลขที่เขาทำปลอมขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ยังถอนคืนไม่ได้น่ะก็เพราะว่าเหยื่อเนี่ยทำผิดขั้นตอนเนี่ยในภารกิจเนี่ยที่มีเงื่อนไขเนี่ยหลายข้อเลยนะคะก็คือต้องทำตามขั้นตอนอย่างนี้เห็นไหมตอนเนี้ยทำผิดเงื่อนไขก็เลยไม่สามารถจะถอนเงินได้แต่ไม่เป็นไรนะวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือต้องโอนเงินเข้ามาเพิ่มเพื่อเป็นการแก้ไขเป็นรูปแบบนี้หมดเลยนะคะก็พอเหยื่อกว่าจะรู้ตัวเพราะว่าเสียดายเงินที่

0: ที่ลงทุนเพิ่มไปนะคะ
1: เหยื่อนี่เป็นช่วงวัยไหนคะ
0: สูงเป็นผู้สูงวัยนะคะอายุเกิน60ปีก็สุดท้ายเหยื่อก็สูญเสียเงินไปมากกว่า 600,000 กว่าบาทนะคะค่ะแล้วก็ไม่สามารถจะถอนเงินได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยมาในลักษณะที่ไม่ใช่โรแมนต์แสกมนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นการโฆษณาจะได้ให้สินค้าฟรีนะคะให้ได้สินค้าทดลองใช้ฟรีพอเราสนใจเราเข้าไปทักเขาก็ขอแอดไลน์แล้วก็ชักชวนให้ทำภารกิจนะคะแล้วก็บอกว่าภารกิจเนี่ยง่ายๆเริ่มต้นได้200บาทนะคะได้เงินคืนจริง 2-3 ครั้งแรกก็จะได้เงินคืนแบบนี้แหละค่ะต่อจากนั้นมาก็จะหลอกให้เราลงทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกรูปแบบก็คือจะมีกลุ่มนะคะแล้วกลุ่มก็คือหน้าม้าหมดเลยแล้วเขาก็ทำเอกสารหลอกได้หมดบอกว่าเราเนี่ยได้ผลตอบแทนอยู่ในบัญชีแล้วนะแต่ตอนนี้ยังถอนไม่ได้เพราะว่าไปทำผิดเงื่อนไขนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้และยังคงมีอีกหนึ่งคดีนะคะก็เป็นการหลอกให้ลงทุนนะคะโดยการหลอกให้ลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยก็คือเชิญชวนให้ไปลงทุนกับบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะคุณดุ้ยก็คือหลายคนก็คิดว่าโอ้บริษัทที่มีชื่อเสียงที่เรารู้จักกันไปทั่วโลกก็น่าจะเป็นเรื่องจริงและอีกอย่างนึงก็คือที่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อก็คือเพื่อนเราอ่ะที่เป็นเพื่อนเราจริงๆเนี่ยคือตกเป็นเหยื่อก่อนแล้วเพื่อนก็มาชักชวนเรานะคะก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะหลงเชื่อคราวนี้ขั้นตอนของรูปแบบของการหลอกให้ลงทุนอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบโรแมนต์สแกมแต่ว่าเป็นการใช้ชื่อของบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะมาชักชวนให้ลงทุนแล้วบอกว่าให้เป็นการเปิดร้านค้าคราวนี้พอผู้เสียหายหลงเชื่อเพราะว่าเรามีคนรู้จักอะนะคะ
1: ก็เป็นเพื่อนเรา
0: เพื่อนเราก็เป็นเหยื่อและเพื่อนเราเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าที่กำลังไปทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้วิธีการหลอกล่อนะคะในการที่หลอกล่อเหยื่อให้มาลงทุนในรูปแบบที่เปิดร้านค้าเนี่ยก็คือจะเป็นกรณีที่ใช้ชื่อบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะระดับโลกเลยแหละนะคะแล้วก็จะเป็นกรณีที่ต้องเปิดร้านนะคะแล้วก็เขาจะมีรูปแบบที่เหมือนกับมีตะกร้าสินค้าจริงอ่ะคุณอุ้ยเสมือนจริงอ่ะแต่จริงๆแล้วเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพหมดเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรา
1: ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆจริงๆทั่วโลกนี่เขาคงไม่มา
0: ใช่ค่ะ
1: เปิดรับแบบนี้ใช่
0: ไหมนี่จะเป็นข้อสังเกตว่าถ้าเป็นชื่อบริษัทนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะนะคะเขาก็ต้องทำการตลาดของเขาเองเขาจะไม่มาชักชวนให้บุคคลทั่วไปมาร่วมลงทุนแล้วก็มาเปิดร้านค้ามาเปิดตะกร้านะคะแล้วก็แต่ว่ารูปแบบเนี่ยก็ที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อก็เพราะว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกนะคะคราวนี้ทำไมถึงยังไม่เชื่อว่ามิจฉาชีพหลอกเพราะว่ามิจฉาชีพมีวิธีการหลอกแบบนี้ค่ะคุณอุ้ยคือพอแอบอ้างว่าเป็นชื่อบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขาก็จะเอาโลโก้ของบริษัทนั้นเนี่ยนะคะมาเป็นโลโก้ในการแอดไลน์แล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะมีคนสนใจสินค้าแล้วนะต้องรีบถ้าเปิดร้านเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นลักษณะแบบนี้เลยอย่างที่เราเคยเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังในช่วงที่ผ่านมาว่าถ้าหากว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยนะคะทักเรามาเนาะเราจะไปโพสต์ขายสินค้ามือสองนะคะเราก็มีมิจฉาชีพบอกว่าสนใจขอแอดไลน์แล้วก็ชักชวนให้เราเข้าไลน์กลุ่มนะคะเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยมีคนสนใจแล้วนะต้องมีรหัสร้านค้าให้เราจ่ายค่าเปิดรหัสร้านค้าเนี่ย129บาท179บาทนะคะแล้วก็ต้องเปิดบัญชีเสียค่าธรรมเนียม
1: มีแต่เสียตังค
0: ์ใช่ค่ะอันเนี้ยจะเป็นรูปแบบแรกแล้วว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหยุดเลยเพราะว่าอันนี้คือรูปแบบที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงการแอบอ้างบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็เหมือนกันนะคะ เขาต้องทำการตลาดของเขาเองเขาไม่น่าจะมาชักชวนบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยมาร่วมลงทุนด้วยแต่ว่าที่เขายังคงหลอกแล้วก็ทำให้มีพี่น้องประชาชนหลงเชื่อนะคะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนี่ยก็เพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็ชักชวนให้เหยื่อลงทุนอย่างเช่นเหยื่อเนี่ยนะคะลงทุนในหลักหมื่นนะคะมิจฉาชีพโอนเงินจริงนะอย่างเช่นชักชวนให้เหยื่อเนี่ยลงทุนโอนเงินไปนะคะ 20,000 บาทมิจฉาชีพโอนเงินคืนมาให้จริงๆนะนะคะ 50,000 บาท อย่างนี้เลยเหมือนกับกรณีอีกคดีหนึ่งที่เราพูดคุยเมื่อสักครู
1: ่
0: ที่เป็นการที่จะไปได้สินค้าทดลองใช้ฟรีก็โอนเงิน200ให้เงินคืนกลับมา500จริงโอน500คืนกลับมา800แต่ถ้าหากว่าเป็นระดับที่เขาดูแล้วว่าผู้เสียหายค่อนข้างที่จะมีฐานะโอนเงิน 20,000 เขาโอนเงินกลับมาให้จริงนะ 50,000 นะคุณอุ้ยก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงอ
1: ัน
0: นี้ก็หลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินจำนวนมากนะคะพอเหยื่อโอนเงินไป 50,000 โอนเงินกลับมาจริง 80,000 จริงแต่ว่าจะเป็นแค่2ครั้งแรกแบบนี้แหละค่ะจากนั้นมาก็จะให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินมากขึ้นเป็นหลักแสนนะคะหลายแสนอย่างนี้เป็นต้นแล้วไม่สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้อันนี้ก็คือรูปแบบที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลงทุนนะคะและในเรื่องของได้สินค้าทดลองใช้ฟรีนะคะหรือ เปิดร้านนะคะ
1: ร่วมลงทุน
0: ใช่ค่ะอันนี้ต้องนำเรียนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันนะคะ อย่าได้หลงเชื่อคราวนี้พอมาดูในเรื่องสถิตินะคะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตัวเลขนะคะคดีในภาพรวมเนี่ยลดลงนะคะจำนวนมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะสำหรับในห่วงวันที่27พฤษภาคมนะคะถึงวันนี้นะคะ3มิถุนายน2569มีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5 396คดีคุณด้วยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 5.4 ล้านถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที
1: ่
0: เรามาร่วมพูดคุยในรายการเป็นประจำเนี่ยจะเห็นได้ว่าคดีลดลงเนาะนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของรูปแบบกลโกงที่มิจฉาชีพยังคงหลอกพี่น้องประชาชนแล้วก็ตกเป็นผู้เสียหายสูงสุดอันดับที่1ก็ยังคงเป็นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะถึงแม้ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยอาจจะไม่มากแต่ว่ายังคงหลอกลวงพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นก็ย้ำเตือนว่าในเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเราจะไปเจอว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยเปิดเพจปลอมมากนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะไปซื้อสินค้าผ่านเพจจะต้องเสียเวลานิดนึงในการเข้าไปเช็คเพจนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้เนา
1: ะ
0: นะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าทุกชนิดทุกประเภทตอนนี้ต้องบอกว่าเพจปลอมเยอะมากต้องเข้าไปดูความโปร่งใสของเพจนะคะหรือว่าเกี่ยวกับซึ่งคุณผู้ฟังเวลาเข้าไปเช็คแล้วเนี่ยเพจนี้เพิ่งสร้างมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ต้องเอละไม่ใช่ละมิจฉาชีพแน่ๆแอดมินเพจอยู่ที่ต่างประเทศอันนี้ก็ไม่ได้ละเป็นมิจฉาชีพแน่ๆค่ะหรือเพจนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อมานะคะแล้วชื่อที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชื่อภาษาต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นข
1: ้
0: อส
1: ัง
0: เกตที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะต้องเข้าไปดูนิดนึงคราวนี้บัญชีธนาคารถ้าเราไปตรวจสอบเอ๊ะไม่ใช่เป็นบัญชีมิจฉาชีพก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยไปเอาบัญชีอาจจะเป็นไรเดอร
1: ์
0: หรือว่าร้านค้าอื่นนะคะหรือเอาบัญชีม้าของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นถูกหลอกในรูปแบบของโรแมนต์สแกมนะคะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยเป็นมิจฉาชีพมาก่อนนะคะก็ทำให้พี่น้องประชาชนเวลาไปตรวจสอบเนี่ยไม่เจอว่าเป็นบัญชีมิจฉาชีพดังนั้นนะคะวิธีการปลอดภัยที่เราจะซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยควรจะเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยถ้าหากว่าเราได้สินค้าไม่ตรงปกหรือว่าไม่ได้รับสินค้าหรือว่าได้รับ ไม่พึงพอใจสินค้าก
1: ็
0: จะมีระบบกระเป๋าเงินกลางเนี่ยช่วยคืนเงินให้เรานะคะแล้วก็ติดตามให้เราได้รับสินค้าที่เราต้องการค่ะ
1: ค่ะนะคะก็มีข้อความทักทายกันมาเยอะเลยนะคะคุณแสงดาบอกว่าเป็นประโยชน์มากฟังทุกสัปดาห์ค่ะขอบคุณท่านภูมิกับต้อมแล้วก็น้องอุ้ยด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุณวัชรกรแล้วก็คุณต้นน้ำนะคะทักทายกันมานะคะในช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะเวลาหมดซะก่อนแล้วนะ
0: คะ
1: วันพุธหน้านะคะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันแบบนี้รวมทั้งมีกิจกรรมนะคะรับแลกขวดน้ำพลาสติกด้วยใช่ไหมคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะ
0: ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะแยกขยะ

0: จากที่บ้านคุณอุ้ยแล้วก็ เวลาที่เรารวบรวมได้เนาะอาจจะนำไปขายร้านขายของเก่าได้มีรายได้เพิ่มขึ
1: ้
0: นหรือว่าในส่วนของขยะพลาสติกนำมาแลกที่ตำรวจภูธรภาค5ทุกวันพุธค่ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้กำกับต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุนิตาสมิทธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะเราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบ่าย 2:00 นนี้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะฟังเพลงสากลในช่วงบ่ายนะคะกับพี่ออทันดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 14:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์สัตย์กัมพูชาพูดอย่างทำอย่างหลังเลือกเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสทั้งที่ยังสามารถเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีได้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและว่าเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีเจตนาของไทยที่ให้ยกเลิก MOU 44เพื่อให้เริ่มต้นการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่ได้มีความคืบหน้าเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันครอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันครอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนกองทัพรัวแจงชาร์จปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายพลตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมกับผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522เป็นวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษต่างกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดตำรวจอังกฤษถูกกดดันหนักกรณีใส่กุญแจมือเหยื่อถูกแทงจนตายตำรวจอังกฤษกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันอย่างหนักทั่วประเทศหลังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มวัย18ปีถูกใส่กุญแจมือขณะนอนจมกองเลือดและกำลังจะเสียชีวิตเพราะถูกแทงในปี2025เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2025ในเมืองเซาท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของอังกฤษวิกรมดึกว่าชายชาวซิกวัย23ปีซึ่งใช้มีดดาบยาว21เซนติเมตรแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวิทยาลัยวัย18ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุดึกว่าได้โกหกว่าเขาถูกโนวักทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในคำให้การของคนร้ายในทันทีโดยเลือกที่จะใส่กุญแจมือและจับกลุ่มโนวักที่กำลังนอนได้รับบาดเจ็บจากวิดีโอบันทึกภาพโนวักพยายามร้องขอตำรวจซ้ำๆว่าเขาถูกแทงและหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเธอโดนแทงหลังจากนั้นไม่นานโนวักหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลเมืองเซาท์แฮมป์ตันได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิกรมดิกว่าในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว1นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่วันนี้บ่ายวันพุธนะคะวันพุธที่3ไปดูวันที่ตรงนะคะวันพุธที่3มิถุนายนค่ะ2569นะคะก็ทักทายกันในบ่ายของวันที่หลายท่านก็หยุดนะคะคิดว่าวันนี้ส่วนใหญ่คงจะหยุดนะคะถนนโล่งๆมีแค่บางโซนเท่านั้นที่ผู้คนอาจจะหนีแดดร้อนๆมากๆวันนี้นะคะกำลังเข้าไปเช็คอุณหภูมิซิว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เห็นแถวห้างเนี่ยคนจะเยอะเลยนะคะรถราก็ต่อแถวกันนะคะหลบร้อนค่ะเพราะว่าวันนี้เด็กๆหยุดเรียนด้วยก็อาจจะบอกไปหาอะไรกินอะไรแบบเนี้ยตามถีของคนเมืองนะคะคนเมืองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะคะก็แบบนี้แหละมีไม่กี่ที่ที่เราจะไปหลบนะคะไปเดินอาจจะไม่ซื้ออะไรมากมายนะคะก็ได้หลบร้อนกันในช่วงเวลาที่ป่ายจัดๆแบบนี้ด้วยค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะก็เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรฟังจากช่องทางไหนวันนี้เปิดรายการด้วยเสียงเปียโนเบาๆนะคะเหมือนกับเป็นเวอร์ชันที่มินิมอลมากขึ้นนะคะสมกับชื่ออัลบั้ม Simplify นั่นแหละเอาเพลงเก่ามาทำให้มันเรียบง่ายขึ้นตามชื่ออัลบั้มเลยนะคะ Simplify Simplify นะคะ For Your Babies ค่ะทักทายกันแล้วไปเนิบๆแบบนี้กันก่อนก็แล้วกันช่วงต้นๆรายการอสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงได้ช่วงบ่ายกับดิฉันทัดดาวประทังบูรณ์นะคะ

จะแบ่งเป็น EP ก็น่าจะเป็น EP แรกอะค่ะสำหรับ 4Play นะคะในยุคที่ Live It Now ยังเป็นผู้เล่นกีตาร์ให้กับ 4Play นะคะอัลบั้ม Elixir นะคะ The Closer I Get To You ถ้าจำไม่ผิดเพลงนี้ Roberto Flack เคยร้องเอาไว้คู่กับ Donny Hathaway ค่ะเป็นเพลงดังทีเดียวแล้วก็ถูกนำมาทำใหม่นะคะจบไปในเวอร์ชันเสียงร้องของ Patty Austin นะคะแล้วก็เพิ่งทราบข่าวการจากไปของนักร้องเสียงนุ่มเป็นเจ้าของรางวัลมากมายหลายคนอาจจะเคยคุ้นกับเพลงจากภาพยนตร์นะคะหลายเรื่องเลยอย่าง Beauty and the Beast นะคะที่ร้องคู่กับ Celine Dion นะคะ A Whole New World ร้องคู่กับ Regina Bell นะคะก็ได้ออสการ์ Best Original Song ทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวของ People Bryson เองก็ได้แกรมมี่ในสาขา Best Pop Performance ด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นเขาก็เป็นเจ้าของเพลงนุ่มๆหลายเพลงนะคะโดยเฉพาะเราอาจจะจำได้กันในยุค80ส่วนใหญ่ได้ข่าวว่าเขาไม่อยู่แล้วนะคะจากไปแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมว่าอายุเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเขาไปค้นอีกทีอันนั้นอาจจะไม่สำคัญมากนะคะแต่ว่าเท่าที่จำได้แน่นอนนะคะหลายคนก็คงจะผ่านยุคที่เราได้ยินเสียงของเขาบ่อยมากๆเลย

ก็เพราะมากด้วยค่ะพีเบิลบรอสันนะคะนี่คือยุค80ของเขา If ever you're in my arms again ไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกสักเพลงก็แล้วกันนะคะเพลงที่คราวนี้ไปร้องจับคู่กับศิลปินที่ป่านนี้คงไปพบกันที่ไหนสักแห่งละอาจจะร้องเพลงนี้ด้วยกัน

กับท็อปแฟลกนะคะบายบายโลกนี้ไปก่อนเมื่อปีที่แล้วนะคะพีเบิลบรอสันก็ตามไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะคงจะไปพบกันสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะร้องเพลงนี้ด้วยกันก็ได้ Tonight I Celebrate My Love นะคะก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงยุค80นะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าเสียงคีย์บอร์ดนะคะมันจะเป็นเครื่องดนตรีที่ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนแต่บางคนที่ชอบฟังเพลงยุค80เนี่ยเขาไปตามหานะคะเจ้าคีย์บอร์ดที่เคยสร้างผลงานให้กับศิลปินในยุคอดีตโดยเฉพาะถ้าใครชอบซาวแบบเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะยุค80เนี่ยปัจจุบันตกรุ่นไปแล้วนะอาจจะพังไปแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าหลายคนก็อยากจะได้เสียงแบบนั้นจริงๆก็ไปค้นจนได้แหละนะคะนั่นคือโดปเตอร์แฟลกนะคะและพีเบิลบรอสันร้องร่วมกันปี1983ฝีมือการเขียนเพลงค่ะของเกอริกอลฟินคนนี้ก็ดังๆเลยนะคะดีนชื่อบ่อยกับไมเคิลแมสเซอร์ยุคนั้นแหละนะคะยุคของทั้งคู่เลยนะแต่งเพลง

พลงนี้ทำเอาคนเข้าใจผิดไปเยอะเลยนะคะว่าซิกเกอร์เมนเดสเป็นนักร้องนะคะจริงๆไม่ใช่ครับเป็นนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นมือคีย์บอร์ดชาวบราซิลนะคะที่ทำงานมาตั้งแต่ 60s นะคะเอาเป็นว่ามีชื่อเสียงมากๆในยุค 60s นะคะไล่ๆมากับโฮปิมนั่นแหละซิกเกอร์เมนเดสนะคะ Never Gonna Let You Go ค่ะเขาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้แต่เสียงร้องนั้นเป็นของโจพิสโลและลิซ่ามิเลอร์นะคะก็ยิงดิงเสียงคีย์บอร์ดเสียงใกล้เคียงกับเพลงก่อนนั้นๆเราใช้กันแพร่หลายแล้วนะคะประมาณสักปี83นะคะเพลงเมื่อ

0: ต้นยุค 80s ค่ะหลังจากที่คุณซีโจนส์ออกผลงานเดอะดูดแล้วก็รับรางวัลไปเยอะเลยนะคะสำหรับแกรมมี่ก็มีโปรเจกต์ร่วมกับเจมส์อินแกรมนะคะเป็นอัลบั้มชุดแรกของเจมส์นั่งอ่านเครดิตก็เจอชื่อของหลายๆบุคคลเลยนะคะที่มาร่วมงานด้วยค่ะข้อดีของบุ๊กเล็ตก็แบบนี้แหละนะคะสมัยนั้นยังไม่มี Google นะคะก็ไม่ต้องไปค้นที่ไหนหรือว่าอาจจะไปซื้อนิตยสารเกี่ยวกับดนตรีเพิ่มก็ได้แต่บางทีข้อมูลมันก็ไม่มีตามที่เราหาแบบอยากได้ครบๆอะไรแบบนี้จัดรายการไปด้วยก็อาจจะต้องถ้าเราเจอวัตถุดิบนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของศิลปินที่เล่นเนี่ยโอ้โหจดค่ะสมัยก่อนนะหยิบปากกามีสมุดโน้ตอยู่เล่มหนึ่งนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยไม่พอเต็มแล้วก็เปลี่ยนใหม่หลายๆเล่มเลยหลังๆก็ไม่จดละพอจำได้นะคะพอยุคต่อมามันก็จะมี เรียกว่า Search Engine เข้าไปค้นได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องเทียบข้อมูลกันหลายๆที่นะคะเพื่อความถูกต้องตามนั้นค่ะก็เนี่ยแหละเจอชื่อของหลายๆคนนะคะที่ร่วมงานอยู่กับIt's Your Nightโปรดิวเซอร์ก็คือคุณซีโจนส์แน่นอนนะคะแล้วก็มีเสียงของเจมส์อินแกรมจริงเขาเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีด้วยไม่ใช่เป็นนักร้องอย่างเดียวก็คือเล่นคีย์บอร์ดซินเธไซเซอร์ด้วยเหมือนกันนะคะก็สนุกดีนะคะได้อ่านรายละเอียดต่างๆได้เปิดบุ๊กเล็ตที่อายุอานามมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วก็สนุกดีเหมือนกันก็เป็นสีสันอรรถรสนะคะรายละเอียดในการจัดรายการวิทยุในยุคสมัยก่อนและก็ปัจจุบันดิฉันเองก็ยังใช้รูปแบบทั้งสมัยใหม่นะคะหรือว่าในรูปแบบเก่ามันก็คล่องตัวดีแล้วก็รู้สึกมันผ่อนคลายเราได้ทำอะไรที่แน่นอนนะคะที่เราพูดว่ามันจับต้องได้แบบนั้นแหละ Whatever we imagine อัลบั้ม It's Your Night ของ James Ingram ค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรัก ได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
12: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
14: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ดิโอที่ทำงานมาตั้งแต่ยุค80นะคะอันนี้เป็นงานในยุค90ค่ะของพวกเขาทั้งคู่นะคะคอรินดิวารีเพิ่งจะโพสต์ภาพใน Facebook นะคะภาพการเข้าพิธีแต่งงานของเธอน่ารักทีเดียวยังคงไว้ผมทรงป๊อปแล้วก็ตัดผมหน้าม้าใส่แว่นตาควงคู่กับด้วยก็หวานใจของเธอแล้วก็เป็นอาจจะเป็นโซเมดนะคะเป็นคู่ชีวิตแล้วก็คนทำงานร่วมกันด้วยเป็นเรียกว่าทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนชีวิตกันแบบนั้นคงได้นะคะ Swing Out Sister นะคะในยุค90ปี1994อัลบั้ม The Living Return Better Make It Better ค่ะปกติหลายท่านอาจจะจำได้ถ้าฟังรายการอยู่ประจำดิฉันก็มักจะหยิบอีกเวอร์ชันหนึ่งมาฝากกันบ่อยๆเป็นเวอร์ชันแบบอะคูสติกนะคะมันก็จะได้รสที่แตกต่างไปนะคะกำลังนั่งอ่านเรื่องของเนี่ยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็ออกมาเตือนอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับเอลนินโญที่อาจจะส่งสัญญาณว่า

อาจจะเป็นถึงระดับซูเปอร์ได้เลยในปลายปีนี้นะคะซึ่งก็ทำให้เรียกว่าทุกประเทศแหละน่าจะต้องให้ความสำคัญเนื้อเตรียมรับมือแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะรับมือวิกฤตภัยแล้งเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะที่เคยเกิดขึ้นแล้วหลายรอบแหละนะคะมีชื่อเรียกด้วยเหมือนกันทางฝั่งทวีปออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกสถานการณ์นี้ว่าก็อดซิลล่าเอลนินโญเลยทีเดียวนะคะซูเปอร์เอลนินโญเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากการคาดการณ์ของ WMO นะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนนะคะส่งผลกระทบไปอีกหลายเรื่องนะคะบ้านเราก็เขามีข้อมูลน่าสนใจดีจะได้เตรียมรับมือได้นะคะเขาบอกว่า6เดือนข้างหน้าอะเป็นกรอบเวลานับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยมิถุนายนนะคะปริมาณฝนจะเริ่มลดลง 14% นะคะจากนั้นอาจจะกลับมาชุกครอบคลุมประมาณ 70-80% ของพื้นที่ได้ในเดือนถัดไปก็คือประมาณกรกฎาคมถึงสิงหาแล้วก็เกือบจะปลายปีกันยาถึงพฤศจิกาเนี่ยสถานการณ์ที่ว่านี้นะคะเอลนินโญก็จะกลับมารุนแรงขึ้นอีกประมาณปลายปีพฤศจิกาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฝนจะลดลงกว่าค่าปกติถึง 39% เลยนะแล้วเขาบอกว่าแบบจำลองประเมินว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงด้วยนะคะเกินครึ่งเลยก็คือถึง 66% เลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแหละในอดีตช่วงปี 58-59 ภัยแล้งน้ำในแม่น้ำแหล่งน้ำขนาดเล็กนะคะแห้งอันนี้ก็เป็นเรื่องกระทบถึงหลายอย่างระบบนิเวศนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายหน้าฝนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของเรานั่นเองและก็เสี่ยงไปถึงเรื่องของการทำการเกษตรด้วยนะคะเขตนอกชลประทานอะไรแบบนั้นเนี่ยกระทบไปนะคะ

มัชบิงโก้ค่ะI need you now นะคะผลงานของ Mark Valley นะคะใช้ชื่อวง Match Bingo ซึ่งก็เป็นชื่อดั้งเดิมนั่นแหละนะคะเป็นวงที่ร่วมทำกับเพื่อนนะคะตัวหลักๆอีก2คนคือ Danny White กับ Basha นะคะทำอัลบั้มได้ชุดเดียวก็แยกกันไปนะคะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะทิ้งท้ายกันเลยค่ะ

ไปท้ายกันด้วย Maroon 5ค่ะ Just a Feeling นะคะไปติดตามข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะขณะนี้เวลา 15:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ับปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบประชาชนช็อปกระจายแจกทุเรียนชาวบ้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านสีย่านพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อเงาะกระป๋องระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายจำนวน2กล่องและกล่องใส่รองเท้าโดยชำระเป็นเงินสดจากนั้นแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่โดยสั่งเมนูนมชมพูและซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องผบ.ตร.สั่งช่วยนักศึกษาชาวจีนหลังถูกสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกจัดฉากเรียกค่าถ่าย12ล้านบาทพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์บงการให้จัดฉากและถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า12ล้าน5แสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะยังไม่มีการลักพาตัวจริงแต่ความเสียหายและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและครอบครัวเป็นเรื่องจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวผู้นำอินโดนีเซียปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีอย่างกระทันหันหลังโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงทั้งกรณีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษจำนวนมากและข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตมีคำสั่งปลดดาดันหินดายนาผู้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีออกจากตำแหน่งจากการประเมินผลงานแล้วพบว่าขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงโดยจากสถิติพบว่านับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารจากโครงการนี้ป่วยด้วยท้องเสียและอาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายในจำนวนนี้อาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า600คนในขณะที่พบความไม่โปร่งใสและงบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Testที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

ชั่วโมงที่2ค่ะฟังข่าวจบไปแล้วนะคะก็กลับเข้าสู่บรรยากาศของ MCOT Radio เชียงใหม่วันนี้กันต่อไปวันพุธที่3มิถุนายน2569นะคะวันหยุดกลางสัปดาห์เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดมาก็ทำงานกันเรียนกันอีกแค่2วันเท่านั้นนะเด็กๆเพลงจากคณะ The Beloved ค่ะ You've Got Me Thinking พลิ้วๆนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ต่อ

หนุ่มสองคนนะคะต้องชะตากันเพราะว่าเจอกันบ่อยในร้านขายแผ่นเสียงนะคะยืนอยู่ใกล้กันแล้วก็เจอกันบ่อยๆแต่ไม่เคยทักทายแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะก็แม่ชอบเพลงเหมือนกันก็ต้องคุยกันนิดนึงคุยไปคุยมาก็ชวนกันมาทำงานซะเลยออกอัลบั้มมาไม่เยอะนะคะ Charles and Eddie แต่ก็กลมๆน่าฟังค่ะจบไปนะคะเพลงดังของเขาทั้งคู่เนี่ย Hurt No More

เพลงนี้เราก็กำลังอยู่ในยุคประมาณปลาย90นะคะบอยโซนนะคะเพลงดังเลย Picture of You ค่ะจำกันได้นะคะเพลง yeah. ที่ฟังแล้วอาจจะเห็นหน้ามิสเตอร์บีนขึ้นมาด้วยก็ได้ See. เป็นภาพประกอบ Picture of You ค่ะยุคนั้นใกล้ๆกันมีเพลงนี้น่าฟังค่ะฟังแล้วดูฟ้าไปด้วย Sunshine สดใสเลยจัดจ้านจัดจ้านเกินไปด้วยร้อนมากๆนะคะวันนี้

0: เป็นเพลงพับที่จังหวะก็ชอบก็เฉงดีนะคะนั่นคือ Sunshine นะคะจากศิลปิน Garrett Gates
1: Ladies and gentlemen This here's another one for the steppers DJ Wayne Williams Put the record on

Happy People ค่ะยกตัวเบาๆตามไปด้วยได้เลยนะคะในบ่ายวันนี้อันนี้ก็เป็นงานในช่วงยุคปีต้นๆ Y2K นะคะหลายคนก็จะจำได้นะคะช่วงยุคที่เราเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะว่ามันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านนะคะจากปี1999ในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะขยับนะคะมาเป็นปี2000 Y2K ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปกติดีนะคะในช่วงยุคปี2000ก็ต่อเนื่องมาจากยุคก่อนนั้นนะคะเปลี่ยนผ่านมาจาก90ที่เราได้คุ้นเคยกับเรียกว่าอุปกรณ์ยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นวิดีโออะไรอย่างนี้มาตั้งแต่80เลยนะคะรีโมทคอนโทรลเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วล่ะนะคะสมัยก่อนนี่ไม่มีรีโมทนะคะยุคก่อนนู้นเลยก็ต้องเปลี่ยนช่องทีวีด้วยการเดินไปแล้วก็ไปหมุนจำได้ไหมคะมันจะเป็นไม่ใช่ปุ่มเลยเป็นปุ่มใหญ่ๆอ่ะแล้วมันก็จะมีไอ้ตัวที่ให้เราไปเปลี่ยนนะคะช่องกดแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแบบนั้นแหละนะคะด้วยมือแมนนวลจริงๆนะคะแล้วก็ในช่วงประมาณยุค90นะคะหลายคนอาจจะนึกภาพถึงเคเบิลทีวีก็มีช่องให้เลือกเยอะแยะนะคะไม่เหมือนกับยุคอดีตที่เราอาจจะรับสื่อพร้อมๆกันนะคะหนังสือพิมพ์จะมาตอนเช้าก็ได้อ่านข่าวพร้อมกันนะคะมีอะไรก็อาจจะ เรียกว่าสื่อสารกันได้แบบคือเหมือนรวมกลุ่มกันนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้มาจากสื่อใกล้เคียงกันในเวลาที่ไม่ต่างกันมากนักแต่ว่าพอยุคสมัยผ่านไปนะคะเราก็อาจจะเรียกว่าแยกย้ายกันไปนะคะดูตามช่องทางที่ตัวเองสนใจนะคะช่องข่าวก็จะมีการแยกไปเลยนะคะยุคเคเบิลทีวีจำได้ใช่ไหมคะจะมีช่องข่าวช่องกีฬาช่องเพลงช่องภาพยนตร์ช่องสำหรับเด็กอะไรแบบนี้ก็เริ่มแยก

นะคะผู้คนก็ดูเหมือนกับรับสื่อหรือว่าเรียกว่าอยู่ในโลกของสื่อของใครของมันคนละใบกันอันนี้ประมาณ90นะก่อนที่จะวิ่งเร็วปลื้อเลยในยุคต่อมาแบบก้าวกระโดดนะGoodbye to you, my trusted friend. Boy band ที่ดังมากเลยนะ We've known each other since we were 9 or 10. เอาเพลงยุค 70s มาร้องค่ะ

ซเวนตี้นะคะแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้ของเทอร์วีแจ็คบอยแบนด์นะคะในยุค90ค่ะก็เป็นยุคของบอยแบนด์เกิร์ลแบนด์นะคะส่วนมากจะบอยแบนด์ซะมากกว่า Westlife นะคะก็เป็นวงที่ดังแล้วก็มีผลงานที่หลายคนก็จำกันได้ดีเยอะเลยหลายเพลงจะไปก็เอางานกับยุค 70s มาร้องนะคะ Season in the Sun อ่ะปิดท้ายกันสักเพลงแถม

0: ชันมีค่ะจากบลูนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้ฟังเพลงแบบนี้กันแล้วนะคะวันนี้อาจจะฟังเพื่อที่จะนึกถึงวันก่อนโน้นอะไรแบบนั้นนะคะปิดท้ายกันตรงนี้ก่อนก็ฝากไว้ค่ะสำหรับบรรยากาศของค่ำคืนที่คุณจะได้พบนักร้องดีว่าคนหนึ่งนะคะที่สร้างมาตรฐานในการร้องเพลงในการทำงานที่เธอรักมาตั้งแต่ยุคที่เธออาจจะเรียกว่ายังใหม่ต่อเวทีเลยก็ว่าได้นะคะพี่ตู่นะคะคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายค่ะ Konmoto Meet and Greet Concert Present นันทิดาในวันเสาร์20มิถุนายนเดือนนี้แหละนะคะวันเสาร์ที่3ของเดือนนี้นะคะ1ทุ่มตรงค่ะพบกันกับคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายในบรรยากาศที่แน่นอนอบอุ่นใกล้ชิดเป็นกันเองแล้วก็อาจจะทำให้คุณผู้ฟังอิ่มเอมใจนะคะกับการได้ฟังเพลงการได้อยู่ร่วมกับคนที่ผ่านยุคสมัยมาพร้อมกับคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มาไม่ทันคุณตู่ในยุคเพลงฮิตสมัยก่อนนู้นนะคะจะเป็นรุ่นใหม่ๆแต่ก็ไปร่วมอยู่ในบรรยากาศได้เลยนะคะห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่พบกันนะคะบัตร1โต๊ะ4ท่านค่ะโซน A หมดแล้วตอนนี้เต็มเรียบร้อยเหลือนิดหน่อยแค่โซน B กับ C นะคะโซน B 4,500 บาทต่อโต๊ะนะคะโซน C ก็ 3,500 บาทต่อโต๊ะเสริมที่นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน2ที่ราคาเสริมที่ละ900บาทนะคะทุกโต๊ะก็จะมีเครื่องดื่มพรีเมียมจากไทยเบฟ1ขวดมอบให้นะคะไปเจอกันนะคะอย่าพลาดค่ะคุณตู่ก็ยังขึ้นเวทีอยู่นะคะเพิ่งจะสร้างความประทับใจให้กับบางท่านที่ไปชมที่กรุงเทพนะคะก็น่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งยังไงอ่ะพี่ตู่ผูกพันมากๆก็คือเรื่องของมีพื้นที่ให้เธอร้องเพลงนั่นแหละนะคะเป็นพื้นที่ที่น่าจะผูกพันกับตัวเธอที่สุดด้วยนะคะก็เจอกันนะคะสำรองที่นั่งแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดบริษัทคอนโมโต้นะคะ0949031519นะคะไปที่ไลน์ก็ได้ @konmoto2016 แล้วก็ Facebook ก็ได้นะคะ konmoto เชียงใหม่ก่อนโต๊ะจะเต็มค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษ พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

นะคะว่าดาโดเพลงเพลงนี้ขึ้นจากการที่เธอไปเจอเรื่องหนึ่งนะคะที่ถือได้ว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองของชีวิตของเธอไปก็ได้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ที่แตกหักแล้วก็จบลงนะคะจำได้นะคะแว่วๆว่าตอนนั้นมีข่าวว่าเธอมาเมืองไทยนะคะอยู่ที่ไหนสักแห่งเนี่ยชายหาดนะคะอยู่เมืองแถบชายทะเลนะคะจำไม่ได้แล้วว่าจังหวัดอะไรภูเก็ตหรือเปล่านะคะแล้วก็เธอก็ใช้เวลาพักใจก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะที่เธอถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนะคะว่าชีวิตนี้เมื่อสูญเสียอะไรไปก็อาจจะต้องทำใจกันเพราะว่าเปรียบกับชีวิตมันไม่ใช่ของเรานะคะข้าวของอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ของเราตลอดไปนะคะอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแล้วก็ใช้มันเพียงชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับชีวิตเหมือนกันนะคะเธอเขียนเพลง Life for Rent ขึ้นมาก็เหมือนกับแนวคิดทางพุทธของเราเหมือนกันนะของชั่วคราวนะคะ

ยส่วนตัวที่ฉันถือว่าเวอร์ชันนี้ทำถึงนะคะ Wuthering Heights ค่ะเป็นชื่อของนวนิยายเก่าแก่ของเอมิลี่บรองเต้ซึ่งถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะเหมือนกับไม่น่าจะใช่ครั้งเดียวนะล่าสุดก็มีคนเอามารีเมคด้วยเหมือนกันนะคะไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าก็ทราบเรื่องก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของชายหนุ่มหญิงสาวนี่แหละมีเรื่องของอะไรชนชั้นอยู่ด้วยเป็นเรื่องของวิญญาณอะไรแบบเนี้ยนะคะ Wuthering Heights นะคะไม่ทราบว่าใครได้อ่านในวรรณยายเรื่องนี้บ้างนะคะเห็นว่าเป็นหนังสือนอกเวลานะคะด้วยเหมือนกันนะคะสมัยก่อนแล้วก็อาจจะเป็นบางโรงเรียนค่ะนั่นคือเสียงของเฮลีเวสตันราถูกนำมาทำใหม่นะคะเพลงที่เคทบูชแต่งเอาไว้นะคะซึ่งเธอก็ไปอ่านในวรรณยายเรื่องนี้แหละนะคะเฮลีเวสตันรานะคะมาพร้อมวงออร์เคสตราก็ทำออกมาได้เรียกว่าทำถึงทำดีเลยทีเดียวขยับอารมณ์หน่อยเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะ

Dirt for Love ค่ะงานของ Hall & Oates เป็นชื่อเดียวกันนะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วอยู่กับพี่หนูสมเกียรติต่อวันนี้ก็อารมณ์ประมาณปลาย90แล้วก็ต้นๆ Y2K นะคะในชั่วโมงที่2ดาวค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามรายการทุกช่องทางเจอกันพรุ่งนี้นะคะเมื่อโบโน่มาเจอกับเดอะคอร์สทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวฟังค่ะ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนกุลนายกรัฐมนตรีเผยหลังลุยตลาดเช็คกระแส

ไทยช่วยไทยพลัสเสียงตอบรับดีย้ำไม่ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังดราม่าลูกลดหย่อนภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าได้ไปทานอาหารร้านประจำเห็นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความคึกคักมากพอสมควรเมื่อถามว่าจากการดูกระแสแล้วจะสามารถช่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจากการสอบถามพบว่าทุกคนพึงพอใจส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออย่าให้หยุดหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดจากการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับหลักเกณฑ์หากบุตรใช้สิทธิพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาต่างๆต้องมีบ้างจะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยรามคำแหงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมนายปิติกรปานเพศัตสส.เขตวังทองหลางลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายอธิการธิระวิริยพลผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดพร้อมแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแนะนำผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชนก่อนจะเดินหาเสียงต่อในซอยรามคำแหง53รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสก.รวมทั้งส.ส.คนปัจจุบัน

0: รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสกรวมทั้งสสคนปัจจุบันของพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเดินตั้งแต่เช้าได้เดินดูการ9ปีมารดาของเด็กชายพอดอายุ11ขวบชั้นป.5เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีเมื่อ11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสั่งให้นักเรียน2คนถือถังน้ำมันเพื่อจุดไฟรมรังแตนกลางโรงเรียนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันถังน้ำมันระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้เด็กชายพรและเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งรวมทั้งครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังลอกออกมาตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาแต่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่ผ่านมาโรงเรียนให้การดูแลระหว่างที่เด็กชายพรอยู่ที่โรงพยาบาลมีการติดต่อเรื่องเงินประกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่งรวมถึงเงิน 4,000 บาทจากแม่ของครูที่สั่งให้ไปเล่นหลังแตนอย่างไรก็ตามครอบครัวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาเด็กชายพอดซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกวันจากการรักษาแผลและการผ่าตัดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาเบื้องต้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นใจสามารถแนะนำการช่วยเหลือในด้านการรักษาแผลเป็นโดยเฉพาะแผลที่ใบหน้าได้ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะ

0: ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ M-Cord Radio FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่กับผมสมเกียรติชุ่มนิสัยครับวันนี้เป็นวันพุธที่3มิถุนายนครับ16นาฬิกากับอีก12นาทีต่อจากคุณทัดดาวประทึงบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิเชียงใหม่ของเราตอนนี้เหมือนเมื่อวานเลยขึ้นต้นมาแล้วครับ34องศาต่ำสุด26นะฮะนั่นคือร้อนอยู่พอสมควรทีเดียวมีลมมันอ่อนแสงแดดยังคงสดใสเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้สบายๆก็เหมือนเดิมฮะสบายทุกวันอยู่แล้ววันนี้ก็เลยต้องขึ้นต้นกับเพลงนี้ละครับ Beauty and the Beast นะฮะซาวด์แทร็กจากภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย์เขานะฮะเจ้าชายอสูรนั่นแหละเสียงของซีออนอะไรก็ซีเลนดีออนแม่น่าจะไปรวมเขาจะเป็นชื่อเดียวไปแล้วนะฮะกับพีโบไบรสัน

นะทำไมต้องเปิดเพลงนี้ก็หลายคนที่ติดตามข่าวคราวทราบแล้วว่านักร้องชายที่ร้องเพลงนี้คือ Peebo Bryson นะฮะเสียชีวิตนะครับเมื่อวานนะครับด้วยสโตรกนะฮะอยู่หลายๆเดือนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วในวัย75ปีนะครับทิ้งไว้แต่ผลงานเพราะน่าฟังมาตั้งแต่ Tonight I Celebrate My Love นะฮะที่ร้องคู่กันกับ เดี๋ยวก่อนนะ Tonight I Celebrate Peebo Bryson กับไม่ใช่โรเบิร์ตาแฟร็กลืมชื่อไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค้นให้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะครับ If Ever You Are My I'm Again อะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูเพลงเขาฮิตเยอะมากเขาเป็นราชาเพลงหวานก็เลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าทิ้งไว้แต่ผลงานเป็นตำนานนะครับสำหรับ Peebo Bryson ผมก็เลยเลือกเพลงนี้ผลงานของเขามาฝากคุณผู้ฟังในบ่ายวันนี้กับ M-Cord Radio FM 100.75 นะครับเราจะไปต่อกันที่เพลงของ Chicago

If you leave me now นะครับจากชิคาโกนะฮะคุณผู้ฟังเวลาเราพูดถึงเพลงช้าๆนี่มันก็หนีไม่พ้นเพลงยุค70 80นะคุณผู้ฟังพอมา90 2000กว่านี่เพลงช้าๆมันรู้สึกมันหายไปเยอะเลยนี่คือจอห์นเวสนักร้องนำแห่งคณะ The Babies Missing You

Missing You นะฮะงานจากจอห์นเวสนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ดูเงียบๆหงอยๆนะถนนบางๆทีเดียวมาถึงนักร้องคนนี้นะฮะฉายา Mad Dog เลยนะครับโจคอคเกอร์

ฝีมือเสียงเขาที่จะแบบสุดๆนะฮะออกมาแบบแรงๆอย่างนี้แหละครับโยคอเกอร์ครับ You are so beautiful ครับย้อนเวลาไปนิดคุณฟังเพลงนี้

เสียงอิเล็กทรอนนะฮะโบราณเลยนะโพรคันฮารัมครับเพลงนี้ A White Shade of Pale นะครับเพลงนี้ก็นานมากๆนะครับผมว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวนะครับโพรคันฮารัม A White Shade of Pale ส่วนเพลงนี้คุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะแต่งโดย Timothy B. Schmidt เขาเรียกว่ามีของเป็นมือเบสที่มาแทน Randy Meisner นะฮะของ The Eaglesย้ายมาจากโพโคนะแก๊งเดียวกันนั่นแหละครับสำหรับ Timothy B. Schmidt I can't tell you why

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ก็เป็น4โมงกับ40นาทีนะฮะอากาศก็ร้อนอบอ้าวพอสมควรทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังในหน้าไลน์นะฮะอยู่หน้าจอกับผมนี่ก็หลายท่านทีเดียวนะฮะบอกว่าวันนี้สบายๆไม่ได้ออกไปไหนสงสัยไม่ได้ขึ้นรถด้วยกันเลยฟังอยู่บ้านนะฮะวันนี้ฟังอยู่บ้านเยอะเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเพลงของ The Alan Parsons Project นะฮะชื่อเพลงก็คือ Eyes in the Sky นะฮะก็เคยคุยแล้วนี่ว่าเพลงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ในยุค80นะฮะต้นๆด้วยไม่ใช่กลางๆนะผมจำได้อัลบั้มเป็นสีเขียวแบบพาสเทลนะฮะแล้วก็มีรูปลูกตาแบบอียิปต์อะฮะเป็น Eyes อย่างนั้นนะฮะเราก็ฟังเพลงนี้มันก็จะมีก่อนหน้านั้นจะมีซิริอุสก่อนขึ้นมาแล้วถึงจะเป็นเพลงนี้นะก็เป็นศิลปินที่ค่อนข้างจะแบบได้ความนิยมมากในกลุ่มนักฟังเพลงแบบหัวแบบสมัยใหม่นิดนึงอะไรอย่างประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่งเพลงเองด้วยนะฮะเพลงนี้ก็ได้ไอเดียมาจากมุมมองที่เข้าไปในคาสิโนในลาสเวกัสแล้วตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีกล้องวงจรปิดแบบทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะมันก็เป็นกล้องขาวดำที่แบบสมัยยุค80นั่นก็ถือว่าทันสมัยละที่อยู่ในคาสิโนเอาไว้ส่องดูผู้ที่เข้ามาเล่นคาสิโนอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วเขาก็จินตนาการหรือว่ามันเหมือนว่าชีวิตคนเรานี้ถูกมองโดยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไม่มีความเป็นส่วนตัวไม่มีอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยหรือว่าทุกอย่างมันถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะ Eyes in the Sky นะครับงานของ The Alan Parsons Project ครับส่วนเพลงนี้ออกร็อกหน่อยๆนะคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงก็คงจะคุ้นเคยหรือว่าเคยยินชื่อวงนี้มาแล้วนั่นก็คือวงที่ชื่อว่า Mr.ต้องย้อนสมัยคุณวาสนาวิรชาติพลีละ Mr. Mr. กับเพลง Broken Wings

Broken Wings นะฮะงานจากมิสเตอร์มิสเตอร์นะฮะย้อนไปนิดนึงนะฮะยุคสมัยเดียวกันเลยวงนี้เพลงนี้ก็เอามือกีตาร์มาร้องนะฮะมือกีตาร์หรือมือเบสลืมไปละเบนจามินออหรือว่าเล่นคีย์บอร์ดถ้าจำไม่ผิดเพราะมากทีเดียวมิวสิกวิดีโอสวยมากสวยไม่สวยนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงนี้หัวหน้าวงขอแต่งงานจนปัจจุบันเลยทีเดียวลิกโอเคแซกแห่งเดอะคาร์สไดรฟ์ครับ

Tonight the night นะฮะ gonna be alright นะฮะเพลง romance romantic ทีเดียวนะครับสำหรับ Rod Stewart เพลงนี้นะครับส่วนเพลงที่เราจะเปิดก่อนที่จะเบรกในช่วง5โมงเย็นเนี่ยเป็นเพลงของ Pretender ฮะเพลงนี้ความหมายดีมากเลยมันไม่มีใครครับที่จะเข้าใจเท่ากับคนที่อยู่ด้วยกันนะฮะใช้ชีวิตร่วมกันทุกสุขมาด้วยกันเวลาเจอปัญหาเวลาเจอเรื่องราวดีไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเวลาเจอเรื่องไม่ดีจำเป็นต้องใช้สติต้องใช้ความอดทนมากมายสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนก็คือกำลังใจจากคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับคำให้กำลังใจจากคนข้างๆนี่เองครับ

0: สียงของผู้หญิงคือคริสซี่ไฮนะหัวหน้าวง Pretenders กับเพลงที่ความหมายดีมากๆ I Stand By Youอยู่ข้างๆนี่แหละอันเช่นเดียวกับรายการกับคุณผู้ฟังวันนี้เดี๋ยวเราฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะฮะในช่วง 17 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอนุทินชมทหารไทยอดทนอดกลั้นหลังทหารเขมรยั่วยุไม่หยุดไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสงามตามที่ส.ส.กังฟูกล่าวอ้างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนที่วานนี้ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนเกิดการโต้เถียงกันนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยั่วยุจึงต้องมีความอดทนและนิ่งให้ดีกว่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรงส่วนที่นายสวัสดิ์พวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังเปิดเผยว่าที่ช่องสงามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนั้นไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลมีข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศและกองทัพก็มีความพร้อมรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องหยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาบ้างเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์ของจริงไม่ไลฟ์แต่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาเป็นการปั่นป่วนพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมต้องส่งไปศรีธัญญาส่วนจะเอายอดไลฟ์หรือไม่นั้นตนไม่ทราบกองทัพย้ำความน่าเชื่อถือไม่ได้ชี้วัดด้วยวาทกรรมตอบโต้รายวันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้ต่อกันรวมกันลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเกลียดชังและความแตกแยกร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนทรัมป์จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24กรกฎาคมหลังจากงานเดิมเมื่อวันที่25เมษายนถูกยกเลิกกลางคันจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลยืนยันว่าเขาได้รับการเรียนเชิญจากประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวให้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาตอบตกลงพร้อมระบุว่าการจัดงานใหม่นี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอดกลั้นและแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ยอมให้คนบ้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแม้แต่ตารางเวลาของเราทรัมป์ซึ่งมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนมาอย่างยาวนานย้ำว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บทพูดเดิมที่ตั้งใจจะโจมตีสื่ออย่างเผ็ดร้อนเหมือนที่เตรียมไว้เมื่อเดือนเมษายนหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าต้องรอดูกันแต่งานนี้มีทีเด็ดแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
8: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio FM 100.75 ครับผมสมเกียรติชงนิสัยครับวันนี้3มิถุนายนนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ขยับลงมาวันนี้เย็นลงกว่าเมื่อวานหน่อยนึงนะครับ33องศานะครับเราก็ขึ้นต้นในชั่วโมงนี้กับเพลงของชิคาโก้นะฮะ You Are Inspiration นะครับเพลงยุคกลางที่เพราะน่าฟังทีเดียวนะเพลงนี้ผมว่ามันเป็นเพลงที่ฟังแล้วดีจริงๆเลยนะฮะสำหรับชิคาโก้ You Are Inspiration ส่วนเพลงนี้คุ้นเคยอยู่แล้วมันร้องไม่นานแล้วนะฮะแวนมอริสันเป็นคนแต่งแล้วก็ร้องไว้นานละแต่มันกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าหนุ่มคนนี้ไปร้องในงานอันปลั๊ก

โบราณโบราณไม่รู้ว่ายังมีหรือเปล่านะฮะคือคิดอะไรก็บอกเขาไปนะฮะไม่ใช่เก็บเอาไว้เป็นจะสิ้นปีแล้วเขาก็ไม่รู้นะฮะเหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะฮะจริงๆที่จริงถ้าจะเอาเพลงนี้ไปอยู่ในหนังเรื่องนี้น่าจะได้นะคุณผู้ฟังเพลงที่หนังเรื่องเพื่อนสนิทอะใช่ไหมครับเรื่องนี้มันก็เกิดคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมที่ตัวของพระเอกไม่ยอมไปบอกนางเอกนี่ว่าชอบเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นแค่เพื่อนอะไรเงี้ยถึงเวลาที่เวลามันเดินผ่านไปแล้วมันย้อนเวลาไม่ได้ก็ตามนั้นนั่นเองนะฮะจริงๆได้อยู่นะเพลงนี้คือ Have I Told You Lately ของ Rod Stewart นั่นเองครับส่วนเพลงนี้ถ้าเป็นนักฟังเพลงก็คงจะต้องจำได้แต่ถ้าใครไม่รู้ก็อาจจะลืมไปแล้วว่ามันไม่ได้ฮิตอะไรมากมายแต่มันเป็นเพลงที่คนหลายๆคนมีความรู้สึกประทับใจกับเพลงนี้มันพูดถึงความรักที่ใช้คำว่า Babe

เวฟของคณะสติ๊กนะฮะชื่อแม่น้ำที่จะผ่านไปยังโยมโลกนะแม่น้ำที่ชื่อว่าสติ๊ก STYX นั่นเองนะครับที่ไปที่มาเยอะเหลือเกิน

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพู

0: โทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรศเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

To be with you นะฮะงานจาก Mr. Big นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเย็นวันนี้ก็หวานๆแหววๆนะฮะไม่ค่อยจะกระทึกคึกโครมเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่อยู่บ้านกันนะครับไปต่อที่เพลงนี้ครับงานจาก Mariah Carey

เป็นไลฟ์นะฮะฮีโร่ของมารายแครีนะครับอันนี้สาวๆละคุณผู้ฟังจำได้

When You Say Nothing At All นะฮะงานจาก Ronan Keating นะฮะจาก Notting Hill คุณผู้ฟังก็มาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะฮะเวลาเหลือไม่ถึง2 นาทีคุณผู้ฟัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีท่านใดที่เข้าไปป่วนตอนที่คุณอนุทินเขาไลฟ์สดบ้างคะต้องสารภาพมาเสียดี
4: มีใครฮะมีฮะคุณอนุทินเขาไลฟ์สดตอนไหนผมไม่เห็นเลย
5: ตอนที่เขาไปเดินตลาดสีย่านนะ
4: คะอ๋อที่สีย่านที่ไปซื้อข้าวซื้อของเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้านะ
5: ไปซื้อทุเรียนแจกวินแถวนั้นไปซื้อช้อนตาหัวมะลาย2กล่องไปซื้ออะไรอ่ะซื้อนมชมพูถุงหนึ่งอ่ะแก้วเดี๋ยวยกมาอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้จะกินเยอะ
4: ไปบ่อยนะนายกก็ไปบ่อยนะเป็นนายกนี่ก็ไปบ่อยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรของเขาอยู่แถวสี่ย่านนะแวะไปเนี่ยแวะไปประเดี๋ยวนะ
5: ค่ะ
4: วันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าบรรยากาศข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องศึกเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยตอนนี้คุณชัดชาติกับผู้แทนของพรรคประชาชนนี่เจอคนละแผลนะเจอขุดคุยกันไปก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะของพรรคประชาชนนี่ส่วนใหญ่จากแฟนคลับของพรรคประชาชนเองนั่นแหละประเด็นที่ตัดสินใจประกาศ ปิดชื่ออาจารย์สุรพลนิติกายพจน์มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ถ้าหากว่าชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าอาจารย์สุรพลก็จะมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์อันนี้ก็วันนี้ผมเห็นทางอาจารย์สุรพลก็เริ่มเดินสายชี้แจงเปิดใจเรื่องราวต่างๆนะขณะที่ของคุณชัดชาตินี่ก็ใจตรงกันสองคนเลยนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์กับทางผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงระบอบอากงคุณนันได้ยินเพิ่งได้ยินหรือเปล
5: ่
4: า
5: ไม่ค่ะดีเข้าใจว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชัดชาตินะคะดีเข้าใจว่าเวลาที่เขาเข้าไปมีอำนาจกันเนี่ยเขามีมือทำงานเขามีมือทำงานซึ่งมือทำงานเนี้ยเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ได้ทุกกระทรวงทุกพรรคหรือว่าปปชก็มีคนกลุ่มนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ไปนั่งองค์กรอิสระอื่นก็ได้คนกลุ่มนี
4: ้
5: อันนี้ที่ฉันเข้าใจเองว่ามันจะมีคนกลุ่มนี้ค่ะพี่เมษา
4: ครับครับ
5: เวลาที่เราไปอยู่ที่กระทรวงอะไรหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยมันจะมีคนที่ทำให้ทุกอย่างเลยถามว่า
4: คนคอยรับหน้าเสือนะ
5: เขาถามว่าต้องการเท่าไหร
4: ่
5: โอเคจบเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องมารื้อไม่ต้องทำเองให้ยุ่ง
4: ครับ
5: ต้องการเท่าไหร่เท่านั้นแหละจัดให้ได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มายุ่งมารื้อเนี่ยมันวุ่นวายปกติเขาพิมพ์อะไรกันเขาจัดซื้ออะไรกันเนี่ยเขาอยู่กันมาฝังรากกันทุกกี่สิบปีแล้วถ้าเป้าหมายเพียงแค่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้มันก็เป็นระบบแบบนี้ค่ะมันดีเข้าใจว่าดีเข้าใจและเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่คิดว่าเข้าไปอยู่กระทรวงไหนกรมไหนผัดเปลี่ยนแล้วก็ดีตายไปหมดเลยจ
4: ั
5: ดการรื้อหมดไม่มีอะค่ะม
4: ัน
5: จะมีคนกลุ่มนึงที่เข้าไปจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: ที่เขาพยายามจะใช้ไอ้วาทกรรมระบอบอากงเนี่ยก็เพื่อที่จะโจมตีไปที่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมในสมัยของคุณชัดชาติเนี่ยโดยผู้ที่ตรีประกาศอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะแฉเรื่องนี้นะ
5: ค่ะ
4: ก็คือผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข12ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของพลตำรวจโทชาญเทพนะบอกว่าเตรียมจะเปิดแถลงข่าวเปิดโปงระบอบอากงเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในยุคของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยเนี่ยก็มีคุณจิรายุห่วงทรัพย์คนหนึ่งที่ออกมาเปิดแล้วคุณจิรายุก็โยงมาถึงเรื่องมีชื่ออากงอากงอะไรอยู่แต่คุณชาญเทพนี่เขาใช้คำเลยจะเปิดโปงระบอบอากงเลยวันนี้ผมเห็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณวิโรจน์นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เรื่องที่จะมีการแฉระบอบอากงเนี่ยเราจะเห็นว่าจะแฉในวันพรุ่งนี้นะวันที่4มิถุนายนนี้นะโดยคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการแต่งตั้งโยกย้ายก็ร้องเรียนไปที่ปปช.ได้เลยครับผมเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่ในข่าวนี้ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระบอบอากงเอาว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจคำว่าระบอบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่ง ในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับคุณวิโรจน์บอกว่าเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ล่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าชัดชาติไม่ให้ต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมยังต้องเจอกับคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมา

0: าของสกกลุ่มนี้ได้งานจากงบกทมสกกลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะลุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทมคือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้าลูบบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสกกลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจอกับอะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆนั่นก็เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสกเป็นของตัวเองนี่แหละครับถ้าเผอิญเจอสกดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสกที่ไม่ดีก็ต้องทำใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสกผมก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะครับเพราะการส่งทีมสกนั้นมีภาระในการสรรหาและการคัดเลือกค่อนข้างมากและการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่พอหลังมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสกหรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสกเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ารวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกทม.เอาเป็นว่าถ้าสกดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสกร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับระบอบอากงที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละครับนี่คุณวิโรจน์นักลัคนาที่สอน
1: ฟังดูดีเนี่ยฟังดูดี
0: ก็ดูชิดเลย
1: ฟังดูดีขนาดที่ว่าไม่รู้จะมาแฉทำไมถ้ามันดีขนาดนั้น
0: คุณวิโรจน์ไม่ได้เพิ่งแฉก็คุณวิโรจน์คนที่
1: ใช่ใช่ใช่คนแฉเนี่ยบอกว่าแฉ
0: ก็คือพลตรีโทชาญเทพเสสาเวทที่เขาเตรียมแฉพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็คุณ
1: จิรายุ
0: เอกจิรายุห่วงทรัพย์อันนี้เขาแฉมา 2-3 วันแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก็จะเอาข้อมูลไปร้องปปช.อะไรต่างๆเนี่ยครับ
1: คือ2คนที่แฉเนี่ยแฉในลักษณะที่ทำให้คุณชัชชาติ
0: มัวหมอง
1: ไม่เป็นผลงานไม่เป็นผลดีว่า
0: ก็ข้อมูลมันทำให้คุณชัชชาติมัวหมอง
1: แต่ว่าที่
0: ถ้ามีผลขึ้นมาก็อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมได้ครับ
1: แต่ที่คุณวิโรจน์พูดแต่คุณชัชชาติดูดีนะคะ
0: คุณวิโรจน์นี่อาจจะเรียกว่าแก้เลยล่ะ
1: แล้วมันใช่เหร
0: อ
1: ถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดนะ
0: แต่พูดตรงๆนะผมเองก็รู้จักนะอากง
1: ค่ะ
0: ผมก็รู้จักนะรู้จักผ่านทีมงานของคุณชัดชาติก็นี่แหละเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเขาแนะนำ
1: แล้วเขาเรียกอากงอะฮะ
0: เขาไม่เรียกอากงอะแต่ว่ารับหลังเนี่ยผมได้ยินเขาเรียกกันเรียกคนนั้นว่าอากงชื่อจริงๆก็ชื่อคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบคุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยเกษียณละนะเกษียณไม่ใช่เกษียณอายุนะเกษียณจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
1: พ้
0: นวาระพ้นวาระไม่ใช่เกษียณพ้นวาระไปละคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิศวะจุฬาของอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานก็จะเรียกว่าเป็นกุนซือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในช่วงการหาเสียงแล้วก็ในการบริหารกรุงเทพมหานครนะโดยในบทบาทในทีมบริหารของกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องไปดีลกับฝ่ายต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นคงจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่อาจารย์ชัดชาติเขาก็มอบหมายให้คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นคนไปเป็นหนังหน้าไฟไปดีลอะไรต่างๆอันนี้คงจะเป็นข้อเท็จจริงอยู
1: ่ตำแหน่งเขาก็เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือคุณชัชชาติอะค่ะแล้วก็เป็นคีย์แมนเป็นกุนซือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานและการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเ

0: เรื่องนะฮะผ่านเส้นทางสายวิศวกรรมและการเงินดี AI บอกผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายสายวิชาชีพวิศวกรรมก่อนจะผันตัวมาทำงานด้านการเงินและบริหารจนได้นั่งเก้าอี้ประธานบริหารและ CEO ของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เคยเป็นผอ.โรงงานยาสูบเมื่อปี56ในตอนนั้นเนี่ยเขาพลิกฟื้นองค์กรจากปัญหาขาดทุน
1: 56ก็สมัย
0: จริ
1: งๆคุณยิ่งรักนะ
0: กลับมาสร้างผลกำไรแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจริเริ่มมอบที่ดินสวนเบญจกิติให้กทม.นำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบันอ้างอิงจากมติชนนะฮะแล้วก็เคยมีชื่อเป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มาทำหน้าที่เป็นผอ.การเลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชาติชาติแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ระบบอะไรที่ว่าแล้วเขามีตำแหน่งได้ละเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างระบบราชการของกทม.และเป็นฐานสนับสนุนทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นก็มีคนเขาเปิดตัวเยอะนะคะมีคนสัมภาษณ์เขาเยอะแยะเลยเกิดปี2500ค่ะอายุ64
1: เขาก็ไม่ใช่เป็นคนติดลับอะไรนะก็เปิดตัวเปิดอะไรต่าง
0: ไม่ใช่รุ่นเดียวคุณชัชชาตินะคะคุณชัชชาติเกิด2511คนนี
1: ้แต่คุณชัชชาติปีหนึ่งแต่เรียนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกัน
0: ถ้าเรียนดู
1: จบวิศวะจุฬารุ่นเดียวกัน
0: ถ้าเรียนดูในมติชนเนี่ยบอกว่าเกิดปี2500ค่ะ
1: คุณชาชาติ2500เท่าไหร
0: ่2509 2509
1: โอ้ต่างกัน9ปีเลยนะ
0: หน้าเขาก็ต่างกันเยอะค่ะไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะคะค่ะคุณชาชาตินี่เรียนเห็นเขาเป็นรุ่นพี่เรียนปีนึงคนนี้ไม่ใช่คนนี้เขาเกิด2500ค่ะ
1: คุณชาชาตินี่เขาเตรียมอุดมไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เตรียมอุดมกันนะทั้งพี่ทั้งน้องเขาเรียนด้วยกันไหม
0: ค่ะ
1: ฝาแฝดนะ
0: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงฮะ
0: ค่ะ
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด8นาฬิกา20นาทีนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณเป็นรุ่นพี่คุณชัดชาติผม
0: คุณต่อจากโชติมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันเดือนมิถุนาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคือ4ปีที่แล้วแกอายุ64แล้วเกิด2500ค่ะก็รับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าคุณต่อศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ก็เคยผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อปี56นั่นแหละแล้วก็เป็นบอร์ดบริษัทต่างๆรวม24บริษัทนะคะส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณชัดชาติก็เพราะว่าในฐานะรุ่นพี่วิศวะจุฬาเมื่อปี63คุณชัดชาติมากับเพื่อนหลายคน มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นจึงได้เห็นความตั้งใจของคุณชาชาติว่ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนก่อนจะตัดสินใจมาเป็นผอ.เลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชาชาติเลยค่ะโดยทีมงานเพื่อนชาชาติมักจะเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดข้อเสนอของคนทุกรุ่นเอามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายจนนำมาสู่ชัยชนะของคุณชัดชาตินั่งเป็นผู้ว่ากทมคนที่17อันนี้คือให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วาระแรกตอนเริ่มต้นทำงานของคุณชัดชาติเลยมิถุนายน4ปีที่แล้วมีกับมิถุนายนนะคะก็คุณเอาเป็นว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเขาเดินกับคุณชัดชาติมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็แล้วกันเป็นรุ่นพี่ที่วิศวะแล้วก็จะถูกเรียกว่าระบอบอากงอะไรที่ก็เข้าใจได้พี่วิสารก็เหมือนกับตอนที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าใครมาทำงานเขาก็จะมีคนทำงานให้ค่ะไม่ว่ามันมีคนทำงานให้จ้ะ
1: ไม่ประเด็นมันอยู่ประเด็นมันอยู่ที่ผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันก็เป็นสีสันนะการเปิดชื่อดูมันลึกลับซับซ้อนนะแต่สาระสำคัญก็คือว่ามันมีการทุจริตมีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันมีต้องถ้าจะกล่าวหากันก็ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรออกมาม
0: ีเสียปอเสียตออยู่เบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการไม่เป็นธรรมมีเรื่องสวยโยธาเทศกิจมีไต่เต้า
1: เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยใช่ไหมไต่เต้าตายแล้วก็เนี่ยเขา
0: คนทำงานหลังบ้านนะคะเอาจริงเอาตามจริงนะยุไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เลยไม่มีอะไรใหม่เลยไอ้เรื่องที่ไต่เต้าอะไรเนี่ยกทม.เนี่ยอุ้ยพี่สารก็คงรู้คงจะทราบดีนะคะมันโฉงฉางมาแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยในกทม.ที่โฉงฉางโจงแจ้งมากที่สุดตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรใหม่เลย
1: แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่ามันก็คงจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของอยู่ในช่วงเวลาของการรณรงค์หาเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะต้องขุดคุยอะไรต่างๆมา
0: สวยโยธานี่ก็ไม่ใหม่จับแล้วจับอีกจับไปจับก็ตั้งเยอะถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องไต่เต้าไต่ที่เห็นกทม.นี่แหละเป็นสิบปีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรใหม่นะคะไม่มีอะไรใหม่ยึดทรัพย์อดีตตลาดก็มีไม่ใช่หรอคะ
1: กทม.ใช่ไหม
0: ใช่หรือว่าภรรยาหรือลูกอะไรฟ้องแบ่งสมบัติอะไรกันมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอคะ
1: ผมจำไม่ได้เหมือน
0: คับคายคับคานะไปหาดูก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยของกทม.แต่ก็โอเคค่ะมันเป็นการแข่งขันก็แฉกันร้องๆกันไปเพื่อประโยชน์ของการพิทักษ์งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนค่ะ
1: ครับคือถ้าอะไรที่สามารถส่งไปร้องได้ถึงปปช.อะไรเงี้ยนะอย่างที่คุณวิโรจน์เขาว่าบอกอะไรถ้ามันมีข้อมูลไงส่งถึงปปช.เนี่ยสามดุลซึ่งผมก็โอเคผมก็เห็นด้วยนะส่วนว่าแชร์เชื้ออะไรต่างๆนี่ก็โอเคเข้าใจได้ก็เป็นช่วงกำลังหาเสียงกันอยู่ก็ต้องว่ากันไปนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาสาระที่ผมคิดว่าเป็นสาระจริงๆก็คือเรื่องว่ามันมีสวยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันที่เขากล่าวหากันนะมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีพยานหลักฐานก็ควรจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณนันสังเกตเหมือนผมไหมผมคิดว่าข่าวสารมันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีเหตุนู่นเหตุนี้อะไรต่างๆลือกันทางฝั่งเราก็มีนะลือกันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นประเด็นทหารไทยทหารกัมพูชามีเหตุที่จะต้องไป ไอ้

0: ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นใช้กำลังอ่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะปล่อยข่าวว่าจะมีการเปิดด่านกองทัพเรือก็ต้องมาชี้แจง
1: ไลฟ์สดให้ดูประตู
0: กองทัพหนึ่งต้อง
1: ไลฟ์สดให้ดูประตู24ชั่วโมง
0: ว่าไม่ได้มีการเปิดอะไรต่างๆนะวันนี้นายกเนี่ยตอบบอกขอให้ประชาชนอย่ากังวลเหตุยั่วยุชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้มันมีคำถามหนึ่งสื่อถามนะสื่อถามถึงเรื่องว่าเมื่อวันที่ก่อนการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม68เนี่ยคุณวัชสวรรณพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยส.ส.กันฟูเนี่ยได้เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคาสิโนที่ช่องสงำเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยนะนายกเห็นว่าอย่างไรนายกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแล้วนักข่าวจะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได้นายกบอกนะคนเนี้ยคนที่ว่านี่ก็คือกังฟูนะบอกนักข่าวก็จะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได
1: ้ได้ข่าวว่าเป็นส.ส.ไหมล่ะ
0: เป็นส.ส.ส.ส.กังฟูมีส.ส.ทั้งพรรคเขามีทั้ง6คนนะ
1: ถ้าเป็นเล่นไป
0: ยกมือให้คุณอนุทินหมดเลยนะแต่อยู่ฝ่ายค้าไม่ได้ก็ร่วมรัฐบาล
1: เข้าไม่ได้เพราะว่าแข่งกับคุณแนนอยู
0: ่
1: เขาแข่ง
0: กันกันอยู่แต่ว่าเขาก็ง้อเต็มที่เขายกมือให้คุณอนุทินเต็มที่เลย
1: โอ้ใครก็อยากเป็นรัฐบาลนะก็วันนี้คุณพนัทไทยล้วนยังบอกเลยไปเลือกอะพวกนั้นพวกอะไรนะพวกพรรคประชาชนนะพรรคฝ่ายค้านอยากได้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเข้ามาหรอก็คงจะผ่านได้หรอกกฎหมายแค่นิ้มก็ชัดแหละ
0: ครับ
1: เลือกพวกฝ่ายค้านมาเป็นกรรมการจะได้อะไรค่ะ
0: คุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลเรามีการข่าวของรัฐบาลมีแผนป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศกองทัพก็มีความเข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์กองทัพเราก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์มากมายทั้ง 3-4 หมื่นล้านบาทซึ่งเกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีถามว่าจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่เพราะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะนายกบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองซึ่งเขามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอกเรื่องความมั่นคงไม่มีใครเขาออกมาพูดคนที่ออกมาพูดพวกออกมาไลฟ์มาปั่นป่วนต่างๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องเป็นพวกภัยสังคมนักข่าวถามว่าเหมือนว่าจะเป็นการเรียกยอดไลฟ์ใช่หรือไม่นายกบอกไม่รู้เขาล่ะแล้วก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพวกนี้ต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาสัตว์กังฟูเต็มเลยนะนายกคนนี
1: ้ก็ไม่รู้นะคะเวลาที่สวนแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นวิชาการหรือมันดูเป็นอารมณ์ที่นายกพูดจะถูกทั้งหมดเลยค่ะแต่ด้วยท่าทีด้วยภาษาที่ใช้เนี่ยมันเลยทำให้คุณค่าของคำพูดเนี่ยมันเหมือนมีอารมณ์เข้าไปผสมอยู่เยอะที่ท่านนายกพูดถูกทั้งหมดแต่น่าจะพูดในท่าทีที่เป็นหลักการที่มีอารมณ์น้อยกว่านี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: M-Code Radio Network ลด ดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา32นาทีครับคุณต่อนะครับ
1: ค่ะก็คือประเด็นที่วันนี้นักข่าวจำเป็นต้องไปถามท่านนายกเรื่องที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่องสง่ำหรือว่าการไลฟ์สดของสสกังฟูก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สสสอบตกถูกไหมคะเขาเป็นสสเขาเป็นสส
0: มีตำแหน่ง
1: เขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นสสแล้วการพูดเขามีตำแหน่งแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะถ้าพูดถึงคุณค่าข่าวที่มันออกมาจากปากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะพี่ไพศาลทั้งตัวบุคคลเป็นถึงส.ส.แล้วก็เป็นคนที่ชำนาญในพื้นที่แล้วเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนไทยที่ช่องสง่ามมันยังมีการเปิดให้เข้าออกอยู่เพราะว่ามันมีการเปิดกิจการคาสิโนเหมือนเดิมฐานสแกมเมอร์เก่าที่ช่องสง่ามยังมีการเข้าออก
0: ทางฝั่งนู้นของเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะยังมีการเข้าออกและชาวบ้านก็ยังกังวลกับสถานการณ์ในจุดนี้เพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกซึ่งถามว่าควรจะถามไหมก็ควรจะถามนะคะแต่วิธีการตอบเรียนก็คิดว่าก็จะผสมอารมณ์มากไปนิดนึงอะค่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นการตอบในเชิงที่มีการตรวจสอบมีการให้ความมั่นใจว่าไม่มี
0: ตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ได้นะจริงๆใช่ไหม
1: ไม่ทราบว่าพี่ไพศาลคิดเหมือนดิฉันไหมคะ
0: ก็ดูแล้วผมเข้าใจว่านักข่าวถามถึงกังฟูนายกคงมีของขึ้นคงเคืองๆอยู่เพราะการไล่สดของกังฟูนี่ก็เขย่าสถานการณ์อะไรอยู่พอสมควรคิดว่านั้นนะ
1: ดิฉันไม่ได้ฟังอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าอ่านจากข่าวเนี่ยเหมือนกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้พวกเล่นเนี่ยเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่หรอคะเขาพูดไหมว่ามีการเปิดด่านให้เข้าไป
0: ของกลางฟู
1: เขาพูดใช่ค่ะเขาพูดแต่ว่ากิจการที่ช่องสง่ามที่เป็นคาสิโนฝั่งเขมรเนี่ยยังดำเนินการอยู่แต่ดิฉันจับประเด็นไม่ได้ว่ามันมีการเปิดให้คนไทยข้ามจากฝั่งนี้ไปหร
0: ือ
1: เปล่า
0: ไม่สุดแม้ไม่ถึงขั้นไม่พูดถึงขั้นนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ตอนสู้เนี่ยแทนที่จะถล่มจะให้มันแบบไม่สามารถที่จะกลับมาใช้การได้ไอ้กายไม่ค่อยมีการไปถล่มเนี่ยทีนี้จะด้วยความไม่ตั้งใจหรือเปล่ารู้สึกกังฟูจะตั้งเป็นประเด็นลักษณะนั้นใช่ไหมโดยทางฝ่ายกองทงกองทัพเขาต้องมาชี้แจงว่ามันมีเรื่องของกระบวนการอยู่ที่เขาจะต้องทำแล้วว่าที่เขามาถล่มวันท้ายๆเนี่ยรู้สึกเขาจะมีการชี้แจงกันอยู่นายกก็คงจะเคืองอะไรต่างๆที่มาเปิดประดงประเด็นแล้วทำมาวุ่นวายไปหมด
1: จริงๆเราก็ไม่ได้ทำลายตึกไหนนะพี่ไพศาลโอเสม็ดก็ยังอยู่นะไอ้ตึกเป็นร้อยๆตึกที่โอเสม็ดก็ยังอยู่ถ้าไม่อยู่เราจะเข้าไปตรวจแล้วก็ไปพบเหรอคะว่ามันมีการทรมานคนแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปที่สหรัฐว่ามันมีการขายอวัยวะด้วยที่โอเสม็ดเนี่ยเราก็ไม่ได้ถล่มจนตึกมันแหลกลานนะคะถ้าตึกมันแหลกลานเราจะเอาต่างชาติเข้าไปดูแล้วไปเก็บหลักฐานแล้วส่งหลักฐานนี้ไปสหรัฐได้ยังไงเขมรที่ได้ดิ้นพล่านขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ทำลายหมดนะแต่เพียงแต่ที่ช่องสง่ามเราก็ไม่ได้ทำลายแล้วเขาก็เข้ามาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดกิจการเหมือนเดิม
0: ยังอยู่ในฟูว่ามันอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาเขาเรื่องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงนิดเดียวอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะตอบโต้คนก็เป็นสสนะฮะเวลาเขาพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโต้ด้วย
0: ท่
1: า
0: ที
1: ที่มีบุคลิกวิชาการนิดนึงอารมณ์น้อยกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็ชอบที่จะฟัง ฟังคนแนวๆนั้นอยู่แล้วอ่ะนะฮะแล้วเขาก็มีฐานก็มีชื่อมีเสียงก็มีเครดิตของเขานะฮะและนี่ถ้าเขาตอบแบบนี้กลับมาอีกก็จะไปกันใหญ่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่ทางกัมพูชาเขาไปเดินเรื่องที่จะให้มีการใช้กระบวนการของอันครอสใช่ไหมแล้วก็ปลักสุคนเขาก็ถึงขั้นแถลงเลยว่าเขาได้เสนอเข้าไปที่สหประชาชาติแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแทนเข้า2คนละขอให้ทางฝ่ายไทยก็แต่งตั้ง2คนแล้วเดี๋ยวทางสหประชาชาติเขาจะมีคนกลาง1คนเอามาดำเนินการนะผมก็รอดูว่ารัฐบาลหรือว่าคุณศิริศักดิ์เขาจะแสดงท่าทีอย่างไรก็สรุปว่าถ้าดูจากที่คุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์เขาจะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณศิริศักดิ
1: ์อยู่ต่างประเทศอะค่ะ
0: ไปประชุมเองนะ OECD
1: ค่ะ
0: คุณศิริศักดิ์ล่าสุดชี้แจงกรณีกัมพูชาเร่งหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับสวนทางคำพูดอยากฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคียืนยันไทยพร้อมสู้ทุกด้านคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเสนอชื่อผู้ประนอมชี้ผลของกระบวนการจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะให้สองฝ่ายใช้เจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะฮะโดยวันนี้กลับมาแล้วแถลงที่กระทรวงการไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่คำแถลงของนายศิริศักดิ์พวงเพชรแก้วยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพนี่ได้เผยแพร่คำแถลงอย่างเป็นทางการของคุณศิริศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะหรือว่า United Nations Convention on the Law of the Sea หรือว่าตัวย่อว่า UNCLOS นะโดยบอกว่า1ไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOUว่าโดยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันพุทธศักราช2544หรือ MOU 2544มีความจำเป็นเพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้ว2ไทยต้องการมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน3อย่างไรก็ดีการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสสวนทางกับที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลง4ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตามอันครอสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการและเตรียมการพร้อมไว้ด้วยแล้วถ้าทั้งนี้กระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันครอสโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommendations ของคณะผู้ประนอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สองประเทศนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผล

0: ผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังค้างอยู
1: ่ผ
0: มขอเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่และ7สุดท้ายนะในส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอยืนยันอีกครั้งว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ joint statementของการประชุม JBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อ27ธันวาคม2568ที่2ประเทศเห็นชอบร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดความตึงเครียดการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงและการประกันความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เป็นสเตทเมนต์หรือการแถลงอย่างเป็นทางการนะของกระทรวงการต่างประเทศไทยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้มาดูเรื่องอะไรต่อดีครับพี่เมษานะคะไทยไม่เสียเปรียบกัมพูชาในเวทีนานาชาติก็ว่าไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของ
0: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกว่าเราจะหลบได้ไหมอ๋อแสดงว่าไม่หลบก็โอเคไปอันครอสกับแปลนครอสกันเพราะว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าเขาก็จะมีคณะขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะฟังสองฝ่ายแล้วก็จะมีคำแนะนำออกมาว่าควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งคำแนะนำนั้นก็ไม่มีผลตามกฎหมายปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ก็แล้วแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็คงคลาคาซังไปสารพัดประเด็นนะคะที่จะหยิบขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ได้แก้ปัญหาไปได้สักเท่าไหร่เลยก็คือเรื่องของสแกมเบอร์ซึ่งก็ยังมีอยู่นะสแกมเบอร์ในกัมพูชาก็ยังมีแล้วก็ยังอาละวาดเข้ามาในประเทศไทยอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีแล้วก็ความรู้สึกความใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแผลที่ลึกมากเพราะลึกลงไปในระดับประชาชนเลยนะคะคุณอนุทินไลฟ์สดทางพวกชาวเน็ตของกัมพูชาก็ยังเข้ามาป่วนธรรมดาหยาบคายในวันนี้ค่ะ
0: ที่สีย่านเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่เกี่ยวกัมพูชาแท้
1: ก็ยังหนักเข้ามาด่าหยาบคายขนาดนั้นส่วนคนไทยเองเนี่ย
0: ถ้าวุ้นเส้นไลฟ์ก็คนไทยก็จัดหนักเนี่ย
1: ค่ะส่วนคนไทยเองนี่ก็เป็นที่เหมือนกันชาตินี้ก็คิดว่าไม่เผาผีไม่เปิดด่านพอบอกว่าจะมีการเปิดด่านทนไม่ได้ทหารต้องไลฟ์สดให้ดูประตูว่าปิดอยู่เพราะว่าเด็กกำลังจะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ไพศาลจะต้องเข้ามาเรียนเมื่อก่อนเนี้ยเด็กกัมพูชาก
0: ัมพูชาใช่ไหม
1: เข้ามาเรียนในประเทศไทยทางฝั่งชายแดนทั้งหมดนั่นแหละก็เข้ามาเรียนอย่างที่เห็นนะพอ
0: เด็กในปลายเปรต
1: ก็กลับไปนี่ก็คือไม่ยอมปิดที่พูดนี่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าอยากให้เปิดหรืออะไรนะคะแต่ประเมินสถานการณ์ก็คือเหมือนกับจะไม่เผาผีไม่คบไม่หากันเลยชาตินี้ทั้งชาติถ้าใครพูดว่าเปิดด่านะ
0: เป็นเรื่อง
1: นี่คือเรื่องที่เด็กก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหร
0: อมันต้องไปอยู่ในเงื่อนไขที่พร้อมมากกว่านี้แล้วมันต้องเป็นเงื่อนไขจากทั้งสองฝ่ายคือถ้าดูบรรยากาศยังมีกัมพูชาก็ยังเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยท่าทีเขาการโต้ตอบการขับเคลื่อนอะไรของเขามันก็ยังโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ยากทำท่าว่าคล้ายๆจะมีโอกาสบ้างแต่ว่าก็เลือนหายไปแล้วกลับไปสู่จุดที่ยังคงห่างไกลต่อไปสำหรับการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันนะ
1: ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องคุณไมเน่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ตกลงว่าเป็นการสนับสนุนจากผู้นำของไทยหรือเปล่าเรื่องเนี่ยแหละที่โอเคไม่มี MOU 44แล้วจะต้องไปกลไกสหประชาชาติมีอะไรอีกอ่ะบอลโลกก็เป็นปัญหาห้ามเปิดด่านให้เด็กมาเรียนก็เป็นประเด็นแล้วก็ยังมีเรื่องช่องสนามมีการเข้าออกเข้ามากวน
0: จริงไหมมันมีการเข้าออกหรือเปล่า
1: ทุกจุด
0: ยังมีเรื่องของไอ้พวกไอ้บ่อนการพนันพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างนั้นอยู่
1: กังฟูบอกว่ามีคนมีการไปรับคนมาถ้ามีการรับคนมาแสดงว่ามีคนไปคุณอนุทินบอกว่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะพวกภัยสังคม
0: ภัยสังคมควรจะจับไปด
1: ู
0: ควรจะส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญา
1: พวกเนี้ยถือระดับภัยสังค
0: ม
1: ตกลงเราเป็นประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ข้อเท็จจริงอะค่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่ว่า discredit ไอ้คนพูดที่มันเป็นภัยสังคมแล้วจบไปอย่าไปฟัง

0: สร้างถนนจริงหรือเปล่ามีคนไปรับคนเข้าออกจุดนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้เราไม่ได้อยากรู้ว่าไอ้คนร้ายมันเป็นภัยสังคมนี่มันแค่ดิสเครดิตแต่ไม่ตอบอะค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักอีกสักครู่ครับนะ
0: ค่ะ

0: ้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด8:49 นครับ
2: มาฟังคนที่ตอบเป็นวิชาการบ้างนะคะคือคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ค่ะพูดถึงกรณีที่พลโทภราดรพัฒนถาบุตรสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยและก็อดีตเลขาสมช.วิจารณ์ว่าเลขาสมช.คนปัจจุบันและเลขากอรมน.ทำงานชิลสอบตกการแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้คุณชัดชัยบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์แต่ยืนยันไม่ได้ปล่อยชิวตามสบายทุกอย่างมีทั้งนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางเป้าหมายหน่วยงานความรับผิดชอบอยู่ในมติสภาความมั่นคงที่กำหนดไว้ทุกประเด็นเท่าแนวทางการดำเนินการของโดยความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีชั้นความลับขับเคลื่อนตามมติสมช.มาอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต่อเนื่องร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาดไทยและเหล่าทัพรัฐบาลของคุณอนุทินก็ขับเคลื่อนผ่านสมช.อย่างครบถ้วนไม่ได้ชิวมันมีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีเรื่องแทรกซ้อนมากมายจึงไม่ควรพูดหมดต่อสาธารณะเพราะว่าคู่ขัดแย้งอาจเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รัฐบาลไทยมีปัญหาขัดแย้งเฉพาะกับรัฐบาลกัมพูชาแต่จะไม่มีปัญหากับประชาชนกัมพูชาโดยจะระมัดระวังการออกมาตรการต่างๆให้กระทบประชาชนทั้งสองฝ่ายน้อยที่สุดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะเกิดความขัดแย้งฝังรากลึกนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวพี่ไพศาลคือทุกวันนี้มันก็ฝังรากลึกแล้วไม่ได้เกลียดเฉพาะผู้นำเกลียดชังไปถึงประชาชนขณะที่ด้านบริหารจัดการชายแดนการควบคุมชายแดนการเปิดปิดจุดผ่านแดนควบคุมสินค้าส่งออกรวมถึงการลักลอบขนคนที่จะส่งเสริมการอยู่ได้ของสแกมเมอร์แก๊งอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ออกมาตรการต่างๆด้วยค่ะนะคะก็เข้าใจนะแต่บางทีประชาชนเขาไม่ได้ลงไปเห็นไอ้ขั้นตอนรายละเอียดชั้นความลับถ้าสำหรับดิฉันนะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเรียนไม่ได้วิตกอะไรวิตกแค่ว่าประชาชนเกลียดชังกันมากเกินไปอันนี้พูดตามตรงประชาชนทั้งเราทั้งเขานะคะเกลียดชังกันมากเกินไปมันเป็นเรื่องผู้นำมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่จะต้องเกลียดชังกันขนาดนี้เรียนหนักใจสถานการณ์ทางภาคใต้มากถึงมากที่สุด

0: เวลาเขามีตัวเลขมาเขาจะบอกมันน้อยลงมันเบาขึ้นแต่สำหรับเราเนี่ยไม่อยากอ่านข่าวเลยมันเศร้าสลดใจมีทุกวันท่านอาจจะไม่ได้ปล่อยชิลท่านอาจจะมีขั้นตอนมีอะไรก็แล้วแต่แต่ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคนก็มันเศร้ามันจนไม่อยากจะตามคนหนุ่มคนสาวต้องมาเสียชีวิตมีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นทุกวันทุกวันมีคนแก่ที่ผู้สูงอายุที่ต้องมาสูญเสียลูกที่ดูแลไปอย่างเงี้ยนะทางภาคใต
1: ้
0: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันก็แล้วกันค่ะ
2: ได้มาที่เรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าในกรณีของผู้สมัครของพรรคประชาชนนะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่ล่าสุดเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะว่าจะมาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่าพรรคประชาชนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งฝั่งที่ไม่เลือกพรรคประชาชนไม่ชอบพรรคประชาชนนะแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนเองนะในเรื่องของอดีตของอาจารย์สุรพลอะไรต่างๆแบบนี้นะ
0: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าล่าสุดนี่ดร.สุรพลไปให้สัมภาษณ์ช่อง3ครับโดยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้บริหารของพรรคประชาชนเนี่ยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.เนี่ย 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะประกาศเปิดตัวล่าสุดเนี่ยแล้วก็คาดเดาได้ว่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าคาดคิดหรือไม่ล่ะว่าจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประเมินล่วงหน้าลำบากนะว่ามันจะเกิดการต่อต้านไม่ต่อต้านอย่างไรแต่ยอมรับว่าการตัดสินใจรับตำแหน่งย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปเพราะคิดว่าอายุเกิน60ปีไม่น่าจะทำอะไรในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ได้ส่วนรับเป็นที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าประชาชนนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมาเยอะมากก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้คำปรึกษาได้ทั้งนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ตัดสินใจช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะก็รู้ว่าไม่ง่ายเนื่องจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์แข็งแกร่งมากยอมรับโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาแต่การตัดสินใจนี้คนจะได้มั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคนี้จะมีผู้อาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่กรณีสังคมตั้งคำถามว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารอาจารย์สุรพลบอกว่าคนตนก็อยู่ในการเมืองมาเยอะประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้ว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารเรียนว่าไม่เคยพูดตนเป็นที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้อะไรทำได้ไม่ได้ไปย้อนดูก็ได้ไม่เคยพูดขอนายกมาตรา7ตนคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณตามรัฐประหารเกิดขึ้นใครจะรู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร่ตนมีความคิดคล้ายกับกปปส.ในตอนนั้นที่คิดคล้ายกันเรื่องนายกทักษิณทำอะไรไม่ถูกยืนยันว่าไม่เคยเป่านกหวีดหรือขึ้นเวทีกปปส.ตัดสินใจว่าถ้าพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งก็ยินดีให้คำปรึกษาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงนะหลักไทยปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะถามว่าแล้วจุดยืนจริงๆเนี่ยต่อต้านรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาประเทศได้ทั้งหมดวันนี้ยังคิดว่ากระบวนการได้มาของสว. การเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระไม่ถูกต้องต้องต่อต้านและคัดค้านรัฐประหารก็เป็นปัญหาในตัวของมันต่อระบบรัฐบาลที่ชอบชนหลายยุคก็เป็นปัญหากับสังคมไทยพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยจริงๆแล้วไปเลือกตั้งทุกครั้งส่วนกรณีถูกคำถามปูทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารหรือไม่ อาจารย์สุรพลบอกว่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ในใจตนไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์คิดยังไงรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลต่อเป็นรัฐบาลอยู่หลายปีมากตนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเยอะมากแล้วก็คัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์บอกจุดยืนในโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับ
0: ประเด็นก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
2: ก็คือสมัยนู้นสมัยบางปฏิวัติ
0: เป็นสมาชิกสนช.นะคะเป็นสมาชิกสนช.ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยอะค่ะต้องมาเป็นสมาชิกสนช.ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงสนับสนุนการยึดอำนาจการปฏิวัติหรือไม่เหมือนกับว่าวันนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดลงไปชัดเจนถึงนี้พูดแค่ว่าถามว่าสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อาจารย์ชลพลก็บอกว่าผมไม่เห็นว่าการปฏิวัติจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ได้พูดเรื่องการเป็นสมาชิกสนช.ที่เป็นหลังจากที่มีการยึดอำนาจมาแต่ดิฉันเนี่ยได้ฟังอาจารย์ที่มอบุรพานะคะอาจารย์เลยนะฮะที่เป็นนักวิจารณ์การเมืองอาจารย์บอกว่าก็ในตอนนั้นอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นหมดอาคารสนช.แล้วทุกคนก็ไปเพราะว่ามันมีปัญหาตอนนั้นก็คือมหาวิทยาลัยกำลังจะออกนอกระบบ
2: ช่วงนั้นสั้นๆรู้สึกเคยจะเป็นแค่หนึ่งปี
0: ใช่ค่ะ
2: สนช.ยุคนั้นสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท
0: ์ค่ะทุกคนก็ไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะออกนอกระบบด้วยแล้วเขาเชิญไปก็ไปกันทุกมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยค่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: เอ้ยวันนี้เราจะจัดรายการนิติไกรพจน์นี่คงจะงงๆนะคะพอเริ่มก้าวเข้ามาในการเมืองปุ๊บเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูงานปัจจุบันของท่านเนี่ยเยอะมากเลยครับพี่ไพศาลเยอะมากๆเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใหญ่มากนะพี่ไพศาล
1: เป็นประธานกรรมการเลยใช่ไหม
2: เป็นประธานกรรมการบริหารเลย
1: เพิ่งจะพ้นมาจากอธิการบดีใช่ไหมเพิ่งจะพ้นมาจากตำแหน่งอธิการบดี

0: ุ66ค่ะก็พ้นมาได้หลายปีแล้วค่ะอาจารย์เกษณีวิทูลชาติเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมา 4-5 ปีแล้วค่ะพ้นมาหลายปีแล้ว
1: เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย
0: ค่ะพ้นมาหลายปีแล้วเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัย
1: นายกสภามหาวิทยาลัย
0: ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วทีนี้ก็ชอบวิธีการประชาสัมพันธ์การหาทุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากนะพี่อาจารย์เข้ามาถึงบ้านเราเลยค่ะเขาอยู่ในไลน์กองทุนวันเกิดอะไรตัวเองก็จะมาเขาตลอดเลยนะคะซึ่งเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากในการที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลอันนี้ยกนิ้วให้เลยชอบมากแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็คือมหาวิทยาลัยทางด้านการสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลของกทม.ของกทม.
1: ครับ
0: เป็นอุปนายกสถาบันวิทยาสิริเมธีของปตท.ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการอิสระของปตท.ด้วยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของศาลปกครองและที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนกพม.เป็นกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเควิทเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆที่ของปตท.ใช่ไหมกำเนิดวิทย
0: ์ค่ะ
1: เด็กที่อยู่ระยอง
0: อยู่ที่วังจันทร์ระยองอำเภอวังจันทร์เด็กที่เก่งจริงๆนะพี่เมษาคะสอบเข้าเตรียมได้สอบเข้ากำเนิดวิทย์ได้สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ได้ได้3อย่างเลยแล้วค่อยคิดเอาว่าจะถ้าไม่อยากเป็นหมอก็ไปสองอันนั้นแหละจะได้แพทย์จะได้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าไปเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ว่าเขาต้องการที่ใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเที่ยวเล่นกับเพื่อนปกติหรือว่าจะเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ซึ่งทุกวันเหี่ยวแห้งลงทุกปีนะศูนย์หนังสือและเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะงานก็เยอะนะฮะเยอะนี่ก็อยากจะมาช่วยกทม.ก็เลยต้องรับศึกนี้เข้าไปค่ะ
1: คุณชัดชาติวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดผมขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ที่มีการพูดว่าผมเองก็เคยแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งและไม่เคยตั้งอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลยในกทม.ผมเคยแต่งตั้งก็เพียงอาจารย์ธงทองจันทรางสุให้เป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพและดูแลประชาชนส่วนเรื่องตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของอาจารย์สุรพลซึ่งสังกัดอยู่กทม.ผมก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งเพราะท่านเป็นมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งเหมือนมีคนไปพูดว่าอาจารย์ท่านเป็นคนเก่งอาจารย์ชัดชาติเลยตั้งมาช่วยทำงานผมไม่ได้ตั้งเพราะท่านแต่งตั้งในสมัยอื่นจะได้ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่พูดให้เข้าใจว่าที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มาสมัยก่อนเราแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราก็คัดเลือกกันเองเราซึ่งเขาก็คัดเลือกกันเองเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเคยเปิดเผยว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนงานราชการกทม.เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดด้วยนะ
0: คือเมื่อกี
1: ้กรุงเทพมหานคร
0: ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ที่เดียนอ่านเนี่ยเดียนอ่านเฉพาะปัจจุบันว่าทุกวันนี้ตำแหน่งอะไรบ้างเป็นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนโรงเรียนอนุบาลน่ะเป็นบอร์ดนะ เป็นบอร์ดตั้งแต่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีกำเนิดวิทย์จนโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์อ่ะดร.สุรพลน่ะคือถ้าจะเอาอดีตเดี๋ยวต้องขอเวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพียบเลยค่ะพี่เวชาน
1: เป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหม
0: คนจังหวัดเลยจบเลยพิทยาคม
1: หมายถึงจบมัธยมเลยพิทยาคมด้วยเลย
0: เดี๋ยวนะ
1: แล้วจึงมาเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
0: เมื่อกี้เห็นรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: ผมเข้าใจว่าไม่ได้มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพเลยนะจบจากเลยพิทยาคมในชั้นระดับมัธยมปลายเรียบร้อยเลยระดับต้นถึงปลายเรียบร้อยเลยแล้วถึงมาเข้าธรรมศาสตร์เลย
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเรียกเป็นระดับช้างเผือกนะถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่ไหม
0: จริงๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอาจารย์สุรพลนะสมัยก่อนคณะนิติศาสตร์เนี่ยจะมีคนที่ตั้งใจและเก่งมากกับคนที่ไม่ต้องเก่งมากค่ะเพราะเขารับเยอะมันเป็นวิชาเลคเชอร์ค่ะพี่ไพศาลเขารับเยอะแล้วก็คนจะนิยมไปเรียนตรงอื่นมากกว่าเพราะระหว่างแล้วมันจะมีแบบประเภทครีมเลยที่ตั้งใจว่าฉันจะเรียนนิติศาสตร์ก็สอบเข้าไปแล้วก็จะมีแบบไม่ต้องอะไรมากก็ได้สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นี่ที่สุดเลยเป็นที่แข่งขันกันแบบดุเดือดมากค่ะคณะนิติศาสตร์ไม่ธรรมดาค่ะสมัยก่อนสมัยรุ่นดิฉันก็ได้ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะมีคนตั้งใจมากๆค่ะพี่ไพศาลเคยไปบ้านของคุณอะไรนะสมใจนึกเองตระกูลบ้างไหมคะ
1: ที่อยุธยาป่ะ
0: ที่กรุงเทพอะค่ะ
1: ที่กรุงเทพไม่เคยไปฮะไม่เคยไป
0: อ๋อเคยไปที่ทยาเหรอคะ
1: ครับคล้ายกับคราวว่าเคยมีคนชี้ให้ดูว่านี่เป็นบ้านครอบครัวของคุณสมใจนึกเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีอยู่ที่อยุธยา
0: เข้าใจโดยพื้นฐาน
1: ค้าข้าวใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นธุรกิจคุณแม่เขาทำธุรกิจค้าข้าวหรือไงเป็นเจ้าของท่าข้าวใหญ่มาก
0: พิทยารวยอยู่แล้ว
1: โรงสีถ้าเป็นท่าข้าวที่อยุธยาใหญ่มากเป็นระดับเศรษฐีใหญ่ของอยุธยา
0: ล่าสุดเนี่ยลูกสะใภ้คุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลเนี่ยประกาศขายคฤหาสน์หรู1ไร่ริมทะเลสาบด้านในอลังการมากเผยราคาต้องขยี้ตารัวๆก็คือ39ล้าน
1: ทะเลสาบที่ไหน
0: 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25เอ๊ะโครงการนี้ไม่ใช่บ้านบิ๊กป้อมก็อยู่ในนี้เหรอคะ
1: ไอ้นี่มันสนามกอล์ฟใช่ไหมกฤษฎา
0: ชาน
1: นท์ใช่ไหม
0: นึกออกละดิฉันว่าอันนี้แหละที่มีบ้านบิ๊กป้อมด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันต้องเข้าไปเนี่ยถนนนิมิตใหม่แล้วมันซอยเขาเรียกอะไรซอยอะไรร่วมใจอะไรใช่ไหมมันจะมีทางแยกเข้าไปก่อนที่จะเลี้ยวออกสุวินทวงศ์อ่ะ
0: เคยไป
1: ม
0: ัน
1: จะมีถนนแยก
0: นิดเดียว
1: อ
0: ยู่ใกล้บ้านพี่ไพศาลนั่นแหละไปนิดเดียวก็ถึง
1: ใกล้ๆกับไปรษณีย์ฮะตรงนั้นมันจะมีไปรษณีย์ใหญ
0: ่พอไปรษณีย์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้
1: า
0: พอเลี้ยวขวาเข้าไปได้นิดนึงก็เลี้ยวซ
1: ้
0: าย ก็จะเป็นทางเข้าเลย
1: สนามกอล์ฟทานนท์ถ้าจะไปสนามกอล์ฟทานนท์เนี่ยคุณต้องวิ่งอ้อมทะเลสาบซึ่งทะเลสาบก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆวางกันอยู่ตลอดแนวครับอ้อมทะเลสาบ 2-3 กิโลอ่ะทะเลสาบใหญ่มากกว่าจะถึงสนามกอล์ฟนะคุณต้องอ้อมไป 2-3 กิโลอ่ะขับเป็นวงอ้อมไปแล้วถึงจะไปที่ไอ้สนามกอล์ฟทานน
0: ท์แสดงว่าเป็นโครงการที่เมื่อก่อนผู้หลักผู้ใหญ่เขาแบบไปซื้อกันเยอะนะเข้าใจว่าท่านพลเอกประวิตรท่านประวิตรก็อยู่ที่เนี้ยค่ะ
1: คุณอะไรที่ก็เป็นเจ้าของกฤษฎามหานคร
0: พ่อลูกคู่นั้นน่ะ
1: ตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะเขาเนี่ยใกล้ชิดกับพวกทหารมากใกล้ชิดผมเรียกว่าพี่หนู
0: สมัยรุ่น5ใช่ไหมคะ
1: รุ่น5ด้วยรุ่นอะไรต่างเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาทำเต็นท์รถมือ2อยู่ชื่อ
0: เต็นท์สะพานสังฮี
1: ไม่ขยับมาอยู่ตรงข้ามกับสวนลื่น
0: นึกออก
1: สวนลื่นไอเนี่ย
0: ลงสะพานมาแล้วซ้ายมือ
1: กอรมนอ่ะ
0: นึกออกค่ะสมัยก่อนนักข่าวจะไปซื้อที่นั่นใช้รถอะไรนะ
1: ศูนย์กลาง
0: มิตซูบิชิ
1: ศูนย์กลางรถยนต์มหานคร
0: ใช่
1: เขาทำเนี่ยเสียหนูพี่หนูเสียหนูเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมมีเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเขาอยู่ก็เลยรู้จักกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกมากเลยคราวนี้ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาซื้อที่เต็นท์รถเขาเนี่ยเยอะที่สุดนะคือทหาร
0: มือ2ใช่ไหมสมัยนั้นที่รถมือ1แพงมากๆอ่ะ
1: รถมือ2แต่ว่ารถก็เป็นรถหรูๆแล้วก็เป็นมือ2ก็มีประเภทที่มาซื้อเบนซ์มาซื้อ BM มาซื้ออะไรเงี้ยนะ
0: อ๋อมือ2
1: ผู้ใหญ่อยากใช้แต่ว่าไม่รถมือ2ราคาย่อมยาวลงมาหน่อยแต่ว่าก็รถอยู่ในเกรดที่เอาไปขับ
0: แล้วก็คัดมาแล้วคัดมาแล้ว
1: ก็มีหน้ามีตา
0: ค
1: ่ะสมฐานะของนายทหารถ้าเป็นนายพลอะไรเงี้ยนะครับซีรีส์5ซีรีส์7เนี่ยก็ดูโอหาแต่ว่าไม่ได้ออกรถใหม่เป็นรถมือ2มา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขามีสายสัมพันธ์อันเนี้ยที่ทำให้พอมาทำธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยโครงการใหญ่ๆเขาเนี่ยเขาจะมีลูกค้าเป็นพวก
0: นายทหาร
1: นายทหารใหญ่ๆมาอยู่กันเยอะไอสนามของเขาที่นครชัยศรีนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปเล่นอยู่บ่อยแล้วถ้าเป็นวันเสาร์หรือไงเนี่ยนะถ้าไปเล่นนะถ้าถึงบ่ายสองปั๊บเนี่ยแคดดี้จะขอเลยบอกนายเล่นเลย
0: เดี๋ยวจะมีใครมาสักคนหนึ่ง
1: พลเอกเปรมท่านจะมาเล่นแล้วพลเอกเปรมท่านจะเล่นแค่ก้าหลุมถ้าเรา
0: ท่านจะมาตอนบ่ายสอง
1: ถ้าท่านจะมาตอนบ่ายสองท่านจะออกรอบบ่ายสองเล่นก้าหลุมแล้วก็เล่นวันเสาร์ตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเราอยู่ในก้าหลุมที่ท่านจะต้องออกรอบอ่ะท่านดีเขาจะเร่งให้เราตีให้จบโดยเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุดผู้ใหญ่ละ
0: เขาจะมีทีมหน้ามาก่อน
1: เขาจะมีทีมหน้าทีมอะไร
0: ทีมหน้ามาก่อนปิดหน้าปิดละ
1: ใช่เขาจะมีมา
0: ค่ะ
1: ท่านดีก็จะรู้ว่านายเร่งหน่อยนายเร่งหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีชุดนั้น
0: อ๋อความสำคัญเขาระดับนั้น
1: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไปอยู่ในตรงนั้นผมก็ไม่แปลกใจแต่ผมก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามีบ้านบิ๊กป้อมน่าจะมี
0: มีค่ะบิ๊กบ้านบิ๊กป้อมอยู่เนี่ย
1: บ้านของพวกเองตระกูลก็มีด้วยนะ
0: ก็เขาประกาศขายอะค่ะเนี่ยขายพื้นที่ 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎากนคร25แล้วเขาก็บอกว่าโครงการนี้ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์เดอะพรอมนาดเดินทางสะดวกสบายสุด
1: รถสีชมพูเหรอก็ไม่ใกล้นะนั่งรถออกมาไกลพอสมควร
0: ฝากไปซื้อบ้าน39ล้านไม่ต้องนั่งรถเมล์มาหรอก
1: ก็จากสนามธารนนท์แล้วขับมาตรงป้ายแรกของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นนะตรงวัดแสนสุขอ่ะตรงนั้นน่ะคือออกมานั้นเป็นวัดแสนสุขไงค
0: ุณ
1: น
0: าย8โ
1: ลผมว่าจะส่งได้7 8โลได้ไม่ใกล้หรอกไม่ใกล้หรอก
0: เพราะว่าดิฉันเคยไปบ้านเพื่อนที่นั่นคือเห็นเขาถ่ายภาพมาแล้วเห็นทุ่งนาวิวไหวๆอยู่ไกลๆฉันก็รู้แล้วนั่นแหละหมู่บ้าน
1: นั่นแหละแต่เข้าไปถนนเส้นนี้เขาเรียกปัชชาร่วมใจถนนอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรสู่เหล่าทรายกองดินอะไรต่างๆเนี่ยเรียบคลองแสนแสบไป
0: ค่ะ
1: จะเป็นถนนที่เรียบคลองแสนแสบไปนะก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมของเขตนี้ยังเป็นเขตคลองสามวาอยู่แต่เป็นคลองสามวาแขวงตะวันตก
0: ไม่ใช่ตะวันออก
1: ถ้าตะวันออกต้องอีกฝั่งนึงของถนนนิมิตใหม่
0: ค่ะ
1: มันจะมีนิมิตใหม่จะขั้นอยู
0: ่
1: นะฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันออกครับ
0: ค่ะก็ประกาศขายนะคะ 3.9 ล้านไร่ครึ่ง
1: เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
0: พี่วิสารชอบห้องนอนสีทองไหมล่ะคะถ้าชอบก็ไปซื้อเลยค่ะ
1: มีด้วยห้องนอนสีทอง
0: ทุกอย่างมันเหมือนเป็นสีทองหมดเลยที่จะดูอยู่เนี่ย
1: อันนี้เป็นหมายถึงว่าเป็นของบ้านคุณธัญเลศเขาใช่ไหม
0: ก็เป็นลูกสะใภ
1: ้ค่ะไม่หมายถึงว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อสามียกมาให้กับทั้งครอบครัวใช่ไหมทาง
0: สามีคาดว่าจะอย่างนั้นนะคะคาดว่าจะอย่างนั้นคุณธัญเลศคงไม่ซื้อมั้งบ้านเก้าอี้หลุยทั้งหลังอย่างเงี้ยค่ะน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยแหละดูแลแต่รายการเรามีอยู่หมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปส่องหน่อยเข้ามาคุยหรือเปล่า
1: หมู่บ้านเนี่ยสามกอบธานนท์เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแต่รายการเราก็มีค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ฮะ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรายการเราจะอยู่ถึงแค่19:25นะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ครับ
0: ใช่ฉันลืม
1: ไปแล้วเราจะมีการ
0: ถ่ายทอดสด
1: ไปถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนใจถวายพระพรใช่ไหม
0: ค่ะโอ้วันนี้ก็สมเด็จพระราชินีก็ทรงพระจริตสิริโฉมงดงามเลยชุดไทยสีแดงค่ะสวยงามมากนะคะแฟนๆรายการเราคุณโจมิเตอร์เมื่อกี้ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าศูนย์กลางรถยนต์มหานครอยู่บนถนนสุโขทัยค่ะพี่ซ
1: าอยู่บนถนนสุโขทัย
0: จำได้ว่าเขาขายที่สุ
1: ดคือถ้าคุณลงมาจากสังฮีเนี่ยคุณต้องเลี้ยวซ้ายเขาห้ามตรง
0: ค่ะ
1: แล้วคุณก็จะต้องเลี้ยวแล้วผ่านหน้าวังนะแล้วถ้าคุณผ่านด้านหลังของโรงพยาบาลตรงนั้นมันโรงพยาบาลอะไรนะ
0: วชิระ
1: วชิระแล้วคุณก็จะตรงมาที่ถนนสุโขทัยเลี้ยวซ้ายไปสี่ย่านตรงไปก็ถนนสุโขทัยนั่นแหละเขาอยู่ซ้ายมือเลย
0: ค่ะ
1: คร
0: ับถามว่าอย่างโอ้นี่ต้องพี่ไพศาลต้องดีใจนะเนี่ยคุณทัชชัยสวัสดีคุณอารมณ์มาแสดงว่าไพศาลดูหนุ่มมากค่ะ
1: เป็นแฟนติดตามรายการกันอยู่ทราบว่า
0: ไม่ธรรมดานะกล้ามล่ำบึกเลยนะถ้าบอกพี่เดชาเป็นคุณนรงค์เนี่ยนักกล้ามแล้วก็พี่รุ่งบอกว่าถามว่าคุณไพถามคุณไพศาลกับคุณอันนะในฐานะเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยเวลาใครเต็งจ๋าทำไมต้องหาวิธีกำจัดทำไมไม่แสดงผลงานให้คุณกทมเลือกเอ้าก็มาเพิ่งมาสมัครแต่เอาผลงานที่ไหนมาล่ะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาจัดการกันก็คือเรื่องพวกทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: คนไม่เคยทำอะไรจะมีจุดอ่อนอะไรล่ะรัฐบาลก็ไม่เคยเป็นบริหารไม่ใช่รัฐบาลไม่เคยเป็นผู้ว่าก็ไม่เคยเป็นไม่เคยบริหารอย่างเงี้ยถูกไหม
1: ค
0: ะก็ไม่มีจุดอ่อนสิไม่เชื่อไปถามคุณชัยชนกดูสิ
1: ก็คือเรื่องเก่าก็มีเวลาหาเสียงก็จะถูกหยิบยกมาอีกรอบเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาพูดกันแล้วบางคนก็บอกเอ้าทำไมมาพูดกันตอนเอ้ามันต้องพูดตอนนี้แหละพูดตอน
0: เก็บมานาน
1: มันไม่เหมาะหรอกมันต้องพูดกันตอนนี้แหละได้
0: ไม่ใช่เพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้เก็บมานานเก็บรอเวลารอจนถึงเวลาอันเหมาะสมค่ะนะ
1: ฮะตัวคุณชาชาเขาก็ต้องรู
0: ้เนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยแกยังเป็นรัฐมนตรีอะไรอ่ะประจำกระทรวงมหาดไทยอ่ะรัฐมนตรีช่วยแป๊บนึงยังไม่ได้อะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรผู้สังเกตคนก็ว้าเลยเนี่ยพอมาเป็นรัฐมนตรีดีอีทำโครงการ AI Thailand AI Passport เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถูกป่ะคะพี่เมษาเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถ้าคนไม่ทำไม่เคยเป็นรัฐบาลจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่พอมาเป็นปุ๊บมันจะมีเรคคอร์ดแบบนี้ทันทีค่ะนอกจากนี้พรุ่งนี้ก็จะทำงานกันตามปกตินะฮะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะก็มีการรายงานเข้ามาว่าโอ้หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสนามบินบาเรนคูเวตและดูไบปิดชั่วคราวค่ะ
1: โดนถล่มยังไง
0: ยิงขีปนาวุธถล่มคูเวตและบาเรน
1: ก็ผมดูน้ำมันก็โอ้ขึ้น
0: วิ่งเลยใช่ไหม
1: ถ้าอย่างนี้ก็วิ่งฉิวอะพอเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไป2 เหรียญกว่าแล้วก่อนตอนจะเข้ารายการมานะ
0: ค่ะ
1: ดูตอนนี้ครับเบรนท์อยู่98บวกไป2.1 เหรียญ WTI ก็95.77บวก2 เหรียญกับ2 เหรียญทวนๆทองหลุด4,500มาแล้วนะครับราคาล่วงหน้านะโกฟิวเจอร์นะ4,488 เหรียญหลุด 4,500 เหรียญใหม่ครั้งหนึ่ง
0: ค่ะ วันนี้นะคะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเขากำลังจะหาหลักเกณฑ์ใหม่ปรากฏมันมีระบบออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยที่เวลาเราซื้อชานมหรือข้าวมันไก่อ่ะเขาให้เราผ่อนได้ค่ะพี่เอกสาร
1: ฮะซื้อนิดหน่อยเนี่ยผ่อนได้ด้วย
0: เพราะว่าบางทีมันสั่งออนไลน์ไงฮะสั่งออนไลน์ปุ๊บเขาก็จะถามมาเลยว่ากินก่อนผ่อนทีหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจว่ามูลค่าของมันเท่าไหร่ข้าวมันไก่ก็ผ่อนได้ชานมก็ผ่อนได้อันนี้พูดว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างเลยค่ะแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น first jobber เนี่ยเป็นหนี้สินถึง 52% และเป็นหนี้เสียถึง 27% เขากำลังจะแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ว่าระบบการซื้อออนไลน์เนี่ยจะอยู่ในระบบภาษีหรืออยู่ในระบบ
1: มันทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว
0: ก็เด็กจบใหม่ยังไม่มีรายได
1: ้
0: เป็นหนี้กัน 52% และเป็นหนี้เสีย 27% มันเสียหายมากประเทศชาติคนทำงานก็น้อยอยู่แล้วพอเริ่มทำงานและเป็นแบบนี้เด็กพวกนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนอ่ะประวัติเสียไม่มีองค์ไม่มีอนาคตอ่ะก็จะแก้ตรงนี้ดิฉันเคยเล่าออกรายการไปว่าดิฉันไปที่ห้างที่เขาขายพวกอุปกรณ์บ้านที่ใหญ่มาก 4,000 บาทเขาถามดิฉันว่าผ่อนไหมเดี๋ยวก็ผ่อนนะคะพี่ไพศาล
1: ม
0: ันเสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็เดือนละ1,000มั้ง4เดือนก็ 4,000 ปรากฏเห็นหันไปเจอเดี๋ยวซื้อถังซักผ้าคีริ้วกับผ้าคีริ้วด้วยอ่ะค่ะเดี๋ยวเกิดละอายใจเลยนะคะเดี๋ยวจะผ่อนผ้าคีริ้ว
1: ไม่เป็นไรรวมๆกันคืออย่างเราเนี่ยอย่างคุณอันอะไรเงี้ยอย่างผมเมื่อกี้เรามีรายได้อยู่ไม่เป็นไร
0: แต่มันสูงแต่เรียนตามตรงแต่เรียนตามตรงว่ารู้สึกค่ะหันไปเจอแล้วมันมีม็อกถูพื้นอยู่ด้วยอ่ะเราจะผ่อนม็อกถูพื้นเลยเหรอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือผ้าคิริ้วนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนค่ะพี่ไพศาลเอาไว้ออกมาคุยออกทีวีออกรายการวิทยุบ้างว่าอย่าให้ถึงขนาดผ่อนม็อกถูพื้น
1: มันเท่าไหร่มันเป็นพันไหม
0: หลายร้อยอยู่ค่ะ
1: คนหลายร้อยอยู
0: ่ที่นี่ก็รู้สึกว่าแหมถ้าข้าวมันไก่ยังผ่อนได้ยังก็ควรจะผ่อนมา
1: ถูก
0: บ้าง
1: ก็แต่ว่าไอ้ใช้จ่ายไอ้เนี่ยไอ้เรื่องไอ้ไทยช่วยไทย60-40เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีพฤติกรรมที่ร้านค้าไปปรับราคาขึ้นนะเห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยนะมีคือหาย50บาทก็ขอปรับเป็น55 60
0: เพราะอะไรคะเขาเงินสดเขาไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะเขาคิดเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่ากว่าที
1: ่
0: สรุปแล้ว
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เจอกัน
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวสวัสดีค่ะตัดเข้าถ่ายทอดสดเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7:00 น.นั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับ และในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 น.ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนรวมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของ

0: ระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพปกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนะ

0: รอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดินกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธสโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
0: ค ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300 บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8 แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเผาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดิน งณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ครับในขณะนี้นั้น

0: ไทยนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์

0: ง12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีพระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาระโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนาง

0: จ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสารโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาก็เป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
1: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่า

0: ุ่มทองและผาดพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ในสามรูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพระทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมาสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
1: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี

0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ภายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ภายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำส่งพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990

0: บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนอากอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับพี่น้องครับเชิญยังก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะก็วันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเช่นเคยนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่วัฒพรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่พีรพลสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขมากๆครับน้องบอสสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณเลยนะครับสวัสดีพี่เอ๋ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะจ๊ะโอ้โหพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อแชร์ให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่ดาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์โอเคเลยจ้ะโอเคเลยสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อนัสการด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุสวัสดีครับทรงพระเจริญใช่แล้วครับพี่สุนะฮะสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับผมมาลาเดอร์สวัสดีพี่มังกรมาทุกคนเลยนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายกันด้วยในช่วงนี้นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะโอ้โหไหนๆก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับกับหนุ่มน้ำมนต์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเด้อช่วงหน้าอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาคุยกับหนุ่มหน้าไมค์เนี่ยขออภัยฮะมาคุยกับหนุ่มหน้ามนต์ได้เลยนะฮะในช่วงหน้านะครับถ้าพี่คนไหนโทรเข้ามาก็ผมเปิดให้เลยเปิดให้เลยใครที่คุยหน้าไมค์วันนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับผมช่วงหน้ารอรับสายหน้าไมค์อยู่นะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีหน้าไมค์กันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับ
1: จากนครราชสีมาครับ
0: โอ้โคราชเป็นแน่นอนครับโคราชฝนตกบ่นอครับ
1: ฝนตกบ่อยเขาทำนาครับผม
0: อ๋อเขาทำ
1: นาทำอ้อยทำสวนทำเกษตรนะครับ
0: อ๋อตอนนี้เนาะพี่นันกินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี้เนาะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้โหวันนี้พี่นันได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับพี่นันครับ
1: ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยครับ
0: เจ้านางเอ๋ยของพี่เบียร์พร้อมพงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับผม
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่ตัวพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ผู้ที่ฟังขึ้นมหานครอยู่แล้วก็มอบให้ลูกทุ่งมหานครอสมท95ครับทุกท่านทุกคนดีเจทุกท่านทุกคนครับที่รับฟังครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อนันต์นะฮะโทรเข้ามานครราชสีมาโคราชคนโคราชเดี๋ยวขอเพลงนี่เนี่ยจะนั่งเอ้ยนี่นะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้

ดีเจทุกคนด้วยแล้วก็ให้แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเจ้านางเอ๋ย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ชักกิมตบโต

0: ละครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:36 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะฮะพี่ๆทุกท่านทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ออยนะแล้วก็พี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำพึงมาแล้วพี่อรุณสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวเด้อนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับผมน้องฟ้ามาแล้วนี่คนสวยแอดมินของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้านางชุดขาวขึ้นเวรดึกบ๊ายบายเด้ออ้าวคุณยายคุณยายน่าจะทำงานดึกนะสู้ๆนะคุณยายฮะนี่เลยสวัสดีสุดหล่อที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็คุณขวัญพิชัยด้วยนะครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย

นะครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะพี่บีคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับเอาช่วงนี้จัดตามคำขอกันหน่อย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะโอ้โหในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะสวัสดีพี่น้องสาวด้วยนะจ๊ะฟังร่วมทุกเพลงค่ะนี่สวัสดีพี่น้องรักด้วยนะครับแล้วก็เห็นคอเพลงมาเยอะมากมีกลางดาวบ้างนะฮะมีผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดาวบ้างนะฮะแล้วก็โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ขอโทษของพี่ปูพงศิษฐ์ก็มาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ถ้าหายไปคือหลับนะอ้าวพี่ออยจะหลับตลอดแล้วเมื่อวานนี้ก็หลับอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกก็หลับอีกเศร้าใจเหลือเกินไม่กล้าหลับกว่าดีเจมาปลุกแน่นอนเราต้องทำงานของเรานะเข้าใจไหมน้องฟ้า

น้องฟ้าก็ต้องทำงานสิมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำงานนะเราจะมานิ่งๆไม่ได้นะเอาละท้ายชั่วโมงแรกครับผมก็ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะขอพิเศษผลงานเพลงนี้ให้กับมิตรรักแฟนเพลงก็เรียกกันนะฮะก็ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะจ๊ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเจจะมอบให้พี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้ในท้ายชั่วโมงแรก

ฮิตสี่ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์หรือว่าโทรมาสายหน้าไมค์แล้วก็ร่วมพูดคุยเลยนะฮะถ้าใครโทรมาแล้วก็ขอสายหน้าไมค์ด้วยนะจะได้เปิดเพลงให้ฟังเลยนี่เป็นไงล่ะนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าไมค์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่4689400นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปกรณ์สั่งกพ.ศึกษาแผน Early Retire ลดขนาดข้าราชการปรับเงินเดือนคนอยู่ต่อให้เหมาะสมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายปกรณ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาจนประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่างนอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการคือในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยี Agentic AI และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กระบวนการจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจึงลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนภายในปีเดียวและเมื่อมีการปรับลดจำนวนข้าราชการอย่างเหมาะสมจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่ข้าราชการโดยข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบและมีพลังงานที่มากขึ้นควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมส่วนผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วรัฐจะวางแผนส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิตหนุนปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ129อาชีพแนะเคาะเพิ่มทุกปีตามเงินเฟ้อรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นทิศทางที่ดีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาโดยใช้อัตรา 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นในการคำนวณพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะฝีมือและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนหรือมีความชัดเจนในการปรับค่าจ้างแรงงานกลุ่มนี้แต่คณะกรรมการค่าจ้างควรชี้แจงหลักเกณฑ์หรือที่มาที่ไปของตัวเลข 2.9% เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคิดว่าตัวเลข 2.9% มาจากอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% เช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะช่วยรักษากำลังซื้อของแรงงานได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวสนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับ

0: อัตราฐานในการคำนวณตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถทดแทนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรโยนภาระเรื่องการปรับค่าจ้างให้เป็นภาระของ SME เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรหามาตรการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการด้วยเปิดสาเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์ทางต่างระดับรัชวิภาชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลจากโลกร้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงหมวกกันน็อกโดยตรงขณะรถวิ่งบนสะพานเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสะพานมีลักษณะอาคารสูงและปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่จุดเดียวส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าสะสมในก้อนเมฆสูงขึ้นอย่างมากก่อนเกิดฟ้าผ่าจะเกิดสตรีมเมอร์คือแรงดันของอากาศขนาดเล็กที่ยื่นจากพื้นดินขึ้นไปคล้ายมือเมื่อไปพบกับกระแสไฟฟ้าที่ยื่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันจะเกิดการเบรกดาวน์หรือสภาวะที่อากาศสูญเสียความเป็นฉนวนทำให้ฟ้าผ่าลงมาด้วยแรงดันมหาศาลฟ้าผ่าเป็นการสุ่มแต่จะเลือกจุดที่พร้อมที่สุดรถจักรยานยนต์บนสะพานเปรียบเสมือนเสาล่อฟ้าเคลื่อนที่เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดในขณะนั้นนอกจากนี้ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับโลหะหรือสร้อยคอหรือโทรศัพท์แต่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่วิ่งจากจุดสูงที่สุดในที่นี้หมายถึงหมวกกันน็อกลงสู่พื้นนั่นคือล้อรถที่สัมผัสถนนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเสาล่อฟ้าบริเวณทางต่างระดับโดยควรติดตั้งฝั่งละ2ต้นสูงจากพื้นทางต่างระดับประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะ 21:08 นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีพี่อรุณจ้าเอ
0: ครับผม
1: อไม่ได้คุยกับพี่อรุณนานเลยนะคิดถึงนะ
0: อ
1: คิ
0: ่
1: ด
0: า
1: ถึงเ ปิดให้ตลอดนะเนี่ยวันนี้โอ้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองมาพี่อรุณที่เราได้คุยกัน
0: ใช่ใช่ครั้งที่สองค
1: อ
0: ร
1: ๋
0: ั
1: อ
0: บ
1: พี่อรุณตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างอุตรดิตถ์ตอนนี้
0: ร
1: มี
0: ้อนอ่ะ
1: อ้า
0: ร้
1: ว
0: อนไม่มีฝนเลย
1: อ๋อเหนือไม่หนาวแล้วเหรอ
0: ไม่หัวร้อนไม่มีฝนตก
1: อ๋
0: เ
1: อ
0: ลยอ่ะ
1: ฝนก็ไม่มีเลยเหรอพี่
0: ไม่มีเลย
1: อ๋อก็แสดงว่าร้อนมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่หลายวันแล้ว
1: โอ้โหไม่เป็นไรนะพี่นะเดี๋ยวอาบน้ำเยอะๆผมว่าน่าจะเย็นอยู่แล้วล่ะ
0: เข้าห้องแอร์อย่างเดียวอ่านไฟ
1: ใช่ใช่พี่รุนวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
0: กลางดาวครับ
1: กลางดาวของแลนใช่ไหมจ๊ะ
0: ครับ
1: เพ
0: ค
1: ล
0: ร
1: ง
0: ับ
1: นี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
0: ทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะแล้วน้องหลังไมค์ด้วย
1: ค
0: ม
1: รับ
0: าล
1: ผม
0: ักพูดเพราะและน้องบอสด้วย
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะ
0: ส
1: ฮ
0: อง
1: ะ
0: ตาสองตาด้วยนะ
1: ได้เลยครับได้เลยอย่าบอกว่าดีเจก็พูด
0: ต
1: เพรา ะเหม
0: เ
1: ื
0: พ
1: อน
0: ี
1: ก
0: ย
1: ันนะ
0: ต
1: ฮ
0: า
1: ะ
0: ป๊อบ
1: ได้เลยครับได้เลยครับพี่
0: น้องนำนะ
1: ก
0: นำ
1: ้าน
0: ำน
1: ได้
0: ำ
1: เล
0: โ
1: ย
0: ป
1: เด
0: ร
1: ี๋ยว
0: แกรม
1: โอเคได้เลยครับพี่รุนเตรียมตัวนะพร้อมนะพี่
0: ค
1: น
0: รั
1: ะ
0: บผม
1: โอเค
0: ครับ
1: ครั
0: ผ
1: บ
0: ม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ปันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราร
0: สไอ้ไอยาราร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหา
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหา
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่รุนอย่าหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคิดถึงนะไว้เจอกันเด้อ
0: ครับ
1: ครับพี่ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่อรุณนะฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเนาะวันนี้หน้าใหม่กลางดาวของไรอันนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะแล้วก็เอฟซีของ LTMFM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะฮะแล้วก็หนังไม้ด้วยนะน้องเมย์แล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเสียงหวานเชียวนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับจากพี่อรุณจากกลางดาว

0: ีพับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะคีเราบอกคีตัวนะจ๊ะเด้อครับผลงานเพลงคีเล่าบอกคีตัวครับของรวงข้าวอัชนานั่นเองนะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองดิวพิรพลเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเป็นเพลงที่แบบคือฟังแล้วต้องแบบพร้อมเลยอ่ะพร้อมเป้งเป้งเป้งตีละครั้งตีละครั้งนะฮะนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ของรวงข้าวอัชนานั่นเองนะครับผมสำหรับผลงานเพลงขี้เหล่าบอกขี้ตัวนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยขออภัยฮะขออภัยครับผมแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนั่นเองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับช่วงนี้ก็21:44 นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้จ้ะเด้อในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก็แล้วกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444

เพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มเช่นเดียวกันครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เต้นไม่หยุดเต้นไม่หยุดนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกเฮโยอโยโยโยดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลานี้ละจ้ะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะตาโตเลยเต้นเต้นแล้วมันมันแบบมันสดชื่นมันสดชื่นนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าทำงานอยู่อยากจะทำยังไงก็ได้ให้นะคะตามันสว่างหน่อยดีเจช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจัดให้เลย3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกับฮิตมาราธอนนะคะเปิดมากับห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยอ่ะห่อให้ด้วยเมื่อกี้คุยกับทีมงานบอกว่าห่อห่อด้วยอะไรอ่ะพี่ลูกตาลก็ห่อด้วย4 คูณ 6ใส่ข้าว4 5 คูณ 9ใส่แกงน้องๆไม่เข้าใจอีกเนาะมันเป็นรหัสลับลูกแล้วก็ต่อด้วยหล่อระยะสุดท้ายอุ้ยเพลงนี้นะพี่สุดาสีลำดวนเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้โหไม่ได้หยิบมาเปิดนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยหนูรออยู่เลยนะรอท่อนที่ว่าคิดถึงพี่ต่อยและที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านทำไมไม่มาเลยท่อนเนี้ยโอ้คนละเวอร์ชันสาวเมืองนนท์สาวเมืองนนท์นี่เขาเป็นเวอร์ชันของพี่แคทนะแคทรียามารสีนะคะคุณหญิงน้ำบอกว่าพอมี4 คูณ 6กับ5 คูณ 9มาหนังยางพร้อมเลยฮะคุณอย่ารู้สิคุณต้องทำเป็นเฉยๆไว้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นความลับมันเป็นแบบพาสเวิร์ดมันเป็นพาสเวิร์ดนะคะนะอ่ะคุณผู้ฟังขานะคะวันนี้โอ้โหนะเราก็เปิดมาด้วยความสนุกสนานเนาะก็เป็นวันหยุดอีก1 วันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นทำงานนะคะสำหรับเดือนที่6มิถุนายนนะคะของปี2569นะคะครึ่งปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหนะมันผ่านไปเร็วมากหลายคนบอกว่าต้นปีเนี่ยคิดเอาไว้เยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะว่าจะทำอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น wish list นะคะเป็นแบบสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ยto do list ต่างๆนะคะก็ไม่เป็นไรผ่านมา6เดือนแล้วอาจจะมีเริ่มไปบ้างหรือยังไม่ได้ทำเลยก็ยังทันนะยังทันยังทันอยู่นะคะบางเรื่องเนี่ยมันเข้าใจได้นะคุณฟังมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมได้บางเรื่องก็ควบคุมไม่ได้อาจจะต้องเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปแต่ขออย่างน้อยขอให้ได้เริ่มนะคะเริ่มคิดเริ่มทำลงมือทำให้เรารู้ว่าเออเนี่ยแหละนะคะสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องเลยนะทุกๆเรื่องจะช้าจะเร็วก็ขอให้พบเจอในสิ่งที่หวังเอาไว้นะคะนะจ๊ะรักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลเป็นคนตลกเฮ้ยบอตลก หนูเป็นคนจริงจังนะคะฟังจากน้ำเสียงสิคะเป็นคนจริงจังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาจะบอกว่าเป็นตลกไอ้อย่างเจ้า คุณพี่เด็ดบอกว่าน้องลูกตาลต้อง8 คูณ 12ใส่แกงคุณพี่ เลี้ยงทั้งครอบครัวเลยมั้งน่ะ8 คูณ 12นั่นน่ะก็ว่ากันไปนะคะ อ่ะวันนี้นะคะก็คลายเครียดกันหน่อยเนาะหลายคนบอกโอ้เรื่องราวมากมายในชีวิตนะคะมันก็นะบางทีก็ปล่อยมันไปมาฟังนะคะบางทีมันก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปแหละนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมียิ้มวันนี้พรุ่งนี้ร้องไห้วันนี้ร้องไห้พรุ่งนี้ยิ้มมันก็นะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องตกกะปิเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วนะคะอ่ะวันนี้โอ้โหยังไม่ทันได้อะไรเลยนะกำลังเมามอยคุณผู้ฟังอยู่หันไปด้านขวามือของดีเจนะจะเป็นจอที่น้องทีมงานของเรานะคะก็จะคอยพิมพ์นะคะว่ามีใครโทรเข้ามาแล้วบ้างหันไปปุ๊บเพียบเลยพรึบเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่ด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิลใจนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็เมมเอาไว้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกช่วงเวลานะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงดีเจเลยนะอยากฟังเพลงอะไรอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจคนไหนนะคะก็โ

ทรมาฝากเอาไว้นะคะฝากนิดเดียวเท่านั้นฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์นะคะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องบางทีอะไรโทรไปติดใครโทรไปติดพี่ข้างบ้านถ้าเขาฟังอยู่ก็ยิ่งชั่วไงแต่บางทีเขาก็อะไรใครกันเนี่ยกลัวว่าเป็นมิจฉีกลัวจะเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้จะรับสายใครดีคุณผู้ฟังคิดมากเหมือนกันนะจริงคือเดี๋ยวนี้เราคุยกันทางช่องทางอื่นซะเยอะใช่ไหมจะเป็นไลน์จะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะอืมนะไม่ค่อยการรับสายบางทีต้องเมมรับเฉพาะคนที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้อ่ะเดี๋ยวนี้ต้องคอยระมัดระวังนะแล้วก็พวกลิงก์อะไรต่างๆก็อย่าแบบไปกดไปเลื่อยไปเปื่อยไม่ได้เลยนะผู้ฟังอันนี้แบบว่าแล้วเดี๋ยวนี้คือวิธีการของมิจฉาชีพอ่ะก็เพิ่มขึ้นเยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือไม่ก็ดูแบบฮะแบบนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็คอยติดตามข่าวสารกันละกันนะคะบางทีหลายๆคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เขาก็ออกมาแชร์เนาะออกมาแชร์แล้วก็ไปฟังซะหน่อยนะเผื่อว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเราจะได้รู้ตัวก่อนจะได้ไหวตัวก่อนนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะตอนนี้เพลงเข้ามารัวเลยนะว่าพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเขาว่านะคะเดี๋ยวไปฟังหนึ่งงานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะจากพี่รุ่งสุริยาไม่ได้เจอพี่รุ่งนานมากเจอแต่ใน Facebook เจอเพื่อนกันใน Facebook นะคะเสน่ห์ลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็จบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสาวสวย
1: โอ้ยได้ยินแต่เสียงรู้ได้ไงคะว่าสวย
2: ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าคนสวยหน้าตาหวาน
1: ขอบคุณมากค่ะพี่สุดจิตถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: โอ้ชื่อหวานหวาน
2: เอาอีกแล้วหยอดน้ำผึ้งอีกแล้ว
1: จริงๆค่ะแบบสุดจิตเนี้ยโอ้โหที่สุดของจิตใจเลยอ่ะแบบนั้นน่ะนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: หนูยังไม่เคยคุยกับพี่สุดจิตเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราไม่เคยคุยกันยังเลยนะคะแล้ว
2: ยังเลยวาสนาคงจะ
1: ไม่เลยค่ะ
2: ดีเจไหนก็วาสนาไม่ถึงก็มาถึงน้องนี่เลย
1: จริงจริงจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องวาสนาอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาโทรศัพท
2: ์ก็ใช่น่าจะใช่อยู
1: ่นะคะยินดีมากมากค่ะขา
2: เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ทางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
2: เมื่อคืนนี้ก็เปิดหาก็ไม่มีดีเจไหนเลย
1: เมื่อวานเมื่อคืน
2: นี้มันหายไปอยู่ๆมันหายไปไง
1: ค่ะค่ะปกติแล้วฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: หนูไม่แน่ใจว่าอสมที่โคราชที่สุดจิตรับสัญญาณจากที่ไหนคะต้องเป็นอสมทนครราชสีมาเลยเนาะ
2: จ้า
1: ค่ะหนูกำลังดูว่าเอ๊ะเป็นเมกะเฮิร์ตที่เท่าไหร่น่าจะเป็นคิดว่านะคะ 95.75 ไหมคะ
2: น่าจะใช่ค่ะ เพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อแล้วตรงเครื่องรับสัญญาณวิทยุอะค่ะเครื่องวิทยุของพี่สุจิตมีตัวเลขขึ้นไหมคะ
2: มัน
1: เป็นขีดเหรอคะ
2: จ้ะ
1: มัน
2: จะอยู่ตรงที่ว่าเลขเก้ากับเลขหกหรือเก้าม
1: ันจะแบบ
2: ว่าเลขหกอ
1: ่
2: ะ
1: ทีนี้พอเป็นเลข 95.75 เนี่ยอาจจะแบบนิดนึงเนาะมันจะเป็นแบบนะคะแบบว่าช่วงขีดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยอาจจะบางทีหมุนจังหวะ
2: เบียดน่ะ
1: โอ้เอ็นดู
2: โดนเขาเบียดขนาดเลยซ้ายขวาเบียดชัดๆเลย
1: นี่ไงน้องเปิดให้ดูเลยโคราชไหนอยู่ตรงไหนนะไหนยืนตื้อๆ9นี่แม่ 95.75 จริงด้วยคือถ้าเป็นวิทยุที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะก็จะแบบว่ากำหนดได้ง่ายหน่อยเนาะ
2: จ้า
1: แล้วเล่น Facebook ไหมคะเผื่อวันไหนรับสัญญาณวิทยุไม่ได้มาฟังทาง Facebook ได้นะคะ
2: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
1: โอ้ฟังวิทยุอย่างเดียวคลาสสิก
2: จ้า
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูฟังเสียงพี่สุจิตแล้วเหมือนคุณครูท่านหนึ่งค่ะสมัยเรียน
2: สูงไปหรือเปล่า
1: สมัยเรียนโรงเรียนแต่คุณครูหนูอ้อๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าอายุเยอะเลยค่ะแต่ว่าเสียงเหมือนคุณครูเลย
2: อันนี้7.72แล้วจ้ะ
1: อุ้ยฟังเสียงยัง55ได้อยู่นะจ๊ะ
2: ใช่เหรอ
1: เออจริงจริงจริ ง
2: เอาใจคนแก่หรือเปล่า
1: จริงจริงจริงจริงเพราะว่าอย่างคุณแม่หนูนะคุณแม่หนูก็76แล้วค่ะพี่สุจิตค่ะเรียกคุณแม่ได้เลยเนี่ยแม่คุณแม่สุจิตได้อายุพอๆกับคุณแม่
2: เรียกยังไงได้หมดเลยยายก็ได้เป็นได้หมด
1: ขอบคุณค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะ
2: นี่น่ะ
1: ค่ะ
2: ยายก็ได้แม่ก็ได้ป้าก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีลูกกับเขา
1: จ้า
2: อาศัยคนอื่นเขาเรียกไง
1: นี่ไงงั้นหนูขออนุญาตเรียกคุณแม่สุจิตเลยละกันถ้างั้น
2: จ้าโอ้ยินดี

0: ้ะ
1: นะแม่จ๋าย
0: ินดีต้อนรับลูกสาวจ้ะ
1: โอเคค่ะวันนี้คุณแม่อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ใครหนอใครของไม้พิรมพรจ้ะ
1: ได้เลยค่ะใครหนอหนอใครจัดให้เลยคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะเช่นกันค่ะ
1: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: แล้วก็มอบให้ลูกหลังไม้น่ารักด้วย
1: ค่ะน้องเมย์ค่ะคุณแม่
0: อ๋อใช่น้องเมย์นี่แหละน่าจะเหมือนกับเคยได้คุยอยู่นะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่คนละเมย์นะคุณแม่อันนี้เป็นเมย์หลังไมค์กับเมย์ดีเจค่ะแต่ชื่อเหมือนกันที่ใช้คุณแม
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เมย์คนเดียวกันนั่นเอง
1: คนละคนคนละคน
0: จะมีคิดถึงอยู่คนหนึ่งอะ
1: ไหนคนไหน
0: ดีเจที่ว่าไปตารางแอร์นะ
1: เอ็นดูพี่เดชนะเดช
0: ใช่พี่เดช
1: แล้วหนูก็นั่งคิดเอ๊ะดีเจที่ไปล้างแอร์อ๋อนะเดชนะเดี๋ยวหนูไปบอกให้นะเดี๋ยวหนูไปบอกให
0: ้คิดถึงเขาอยู่นะบอกก็ด้วย
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่สุจิตนะคะ
0: ค่ะมอบให้ทุกสิ่งทุกสายนะคะ
1: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่แหละลูกสาวน่ารักนี่แหละ
1: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะคะอ้าวจัดให้เลยค่ะนะคุณแม่บอกอยากฟังเพลงนี้สายชิวฮิวใจค่ะใครหนอหนอใครไหมพี่รมพรค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแม่สุดจิตนะคะจากโคราชนะคะโทรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่เหมือนคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะนะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะสวัสดีทักทายสมาชิกด้วยนะคะที่เพจเนาะ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่พรชัยนะคะลุงต่อยลุงต่อยแก่แล้วหรอจริงหรอลุงต่อยหรอ พี่น้อยใจพี่เลิฟตวยนะเจ้าอ่ะพี่พินิจหรือว่าลุงดำนะคะจากนครศรีธรรมราชนะบอกว่าฟังทุกคืนเลยครับขอบพระคุณนะคะพี่สมศักดิ์นะบอกขอเพลงหน่อยครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองของเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณดนัยบอกดีเจลูกตาลเนี่ยต้องตาลด้วยนะ ต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะโอ้วรรณยุกต์เขาใส่มานะคะยังงามเหมือนตะก่อนเลยน้อโอ้งามกว่าตะก่อนตั้งเยอะเนอะ คุณยายอ้อสามย่านสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่สมชายนะคะคุณแจ็คนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโอ้ชื่อเพลงชื่อเพจชื่อเฟซนะฮะพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครละนะจ๊ะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะคุณแม่นุ่มกมลเหรอคะถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกน้องลูกตาลนะคะคุณแม่ขอเพลงโทรมาทำไมนะจ๊ะของใครก็จะแม่จ๋าของใครเอ่ยแล้วก็สวัสดีพี่ดาราด้วยนะคะพี่รักน้าแมวอ้วนพี่ปรีดาอุ๊ยอันนี้หนูเลื่อนอ่านได้เยอะแล้วพี่วิจิตรนะคะพี่เชื่องพี่สุนิสาพี่เด็ดนะคะขอบคุณค่ะพี่โสพลด้วยพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็พี่สมชายด้วยอุ๊ยวันนี้เลื่อนดูได้เยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็พี่จิรัชยาบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่านะคะช่วงเวลาไหนที่รับฟังทางวิทยุไม่ได้หรือว่าอาจจะแบบหมุนหาสัญญาณแล้วแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เข้ามาฟังทางออนไลน์ได้นะคุณผู้ฟังเราก็มีหลายช่องทางนะคะทางแอปพลิเคชันก็ได้เนาะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะที่Mcot Connect นะคะแอป Mcot Connectระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หรือจะเข้ามาทาง Facebook Live ก็ได้ก็เห็นหน้าดีเจด้วยฟังเพลงไปด้วยนะแล้วก็คุยแบบแชทพิมพ์ข้อความทักทายพูดคุยกันได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะน้องเมย์จ๋าขอดูตัวเมกะเฮิร์ตซ์เมื่อสักครู่นี้หน่อยนะคะมีหลายๆคนแบบว่าเข้ามาพิมพ์สอบถามนะคะทาง Facebook Live เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเมกะเฮิร์ตซ์ตัวเลขนะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ของสถานีวิทยุสมทของเราเนี่ย Mcot Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดนะคะก็โหนะคงจะบอกไม่หมดเนาะแต่เอาแบบว่าที่โทรเข้ามาบ่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีก็จะเป็น 107.25 นะคะมีที่ไหนอีกนะที่โทรเข้ามาอย่างนครศรีธรรมราช 104.5 104.5 เนาะแล้วก็มีทางไหนเจียงใหม่หน่อยเจ้าเนาะเจียงใหม่ 100.75 นะคะมีทางอุตรดิตถ์อีตรดุษนะนี่คุณแม่อรุณนะคะ 98.50 แน่นะที่ไหนสุราษฎร์สุราษฎร์สุ

ราดร้อยสองนะคะร้อยสองนะคะประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็อยากจะรู้ตัวเลข นะคะเมกะเฮิรตซ์ FM ของเราก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะตอนนี้น้องเมย์น่ารักมากเลยนะคะเขาก็ไปหาข้อมูลของทางอสมทมาให้เรียบร้อยแล้ว พี่เรนูสวัสดีค่ะแล้วก็พี่แตนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่แตนนี่ไงตรังขอดูตรังอีกทีหนึ่งได้ไหมคะตรังเมื่อกี้เห็นแบบตรัง 106.25 โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่สัญญาจากบางพลีค่ะยอมจำนวนฟ้าดินจัดให้เลยค่ะ

0: ขอไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้

0: อาหารนครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามานะคะสยามเมืองยิ้มนะคะจากพี่วิทยานะคะแต่ว่าพอดีว่านะคะช่วงมหานครไลฟ์หนูก็หาเจอ1เหมือนกัน1สยามเมืองยิ้มนะคะเป็นบันทึกการแสดงสดนะคะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเป็นพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์หนูก็เลยหนูจำได้ว่าเมื่อตอนไม่นานมากเท่าไหร่นะคะเมื่อปลายปีเนี่ยนะใช่หรือเปล่านะที่มีกิจกรรมนะคะเป็นนำฮิตเก่าทำใหม่นั่นแหละนะก็โอ้โหเพราะมากๆก็เลยอ่ะขออนุญาตจัดในเวอร์ชันนี้ให้เลยก็แล้วกันนะคะนะคะกับมานครไลฟ์นะคะสยามเมืองยิ้มสลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้า

0: ลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง999

0: แบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: แฟนแท้สามชามิตรภาพนะคะเต้ยอธิวดินนะคะเพลงนี้พี่ต๋อยจากเพชรบุรีนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะชอบมากเลยเสียงแตรลมแท้นั้นแท้สวัสดีทักทายพี่วรมนภานะแม่ดาวใช่ไหมคะอุ้ยหายไปนานเลยนะแม่ดาวบอกกลับมาแล้วจ้ะไม่เจอนานสวยกว่าเดิมอันนี้ก็ถูกต้องเลยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงกันแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะคะสวัสดีพี่เวลาที่หมุนผ่านหรือฝันไปด้วยบอกคิดถึงดีดีดีเจเด้อดีเจพี่นารีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆหลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่ชลินด้วยค่ะแล้วก็พี่โสพลนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเรารับสายหนึ่งสายนะคะใครที่อยากจะคุยกันก็โทรกันเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้กำลังแบบว่าวันนี้จะเปิดเพลงอะไรดีนะคะหาเจอหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าโหนะไม่ได้ฟังนานมากจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นเพลงใต้ในยุคแบบยุคนู้นที่หนูออกอัลบั้มแรกๆตัวหนูเองนะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันหรอกแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นเขาดังมากเนี่ยเสาห้าคุณผู้ฟังกับแหลงเจ้าเมืองนะคะคิดว่าแฟนๆน่ายังจำกันได้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วก็พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอออราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอออราอาห่า
4: 23:02 น.นะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะกับช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากสุรินทร์สวัสดีค่ะพี่หงา
5: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทบทุกท่านนะครับทุกค่ายด้วยนะครับ
4: ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะโอ้ไม่ได้คุยกันนานนะพี่หงานะ
5: นานตาลเมื่อไรจะช่วยอุดหนุนมะนาวหน่อยเนี่ยตอนนี้ก็เยอะอยู่ในสวน
4: อ
5: ะ
4: โอ้ก็อยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็อุดหนุนอยู่แล้วอ๋อพี่กาปลูกมะนาวเหรอคะ
5: ปลูกมะนาวแล้วก็ผักทำครัวครับ
4: อุ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือปกติที่บ้าน
5: ก็จะมาเล่นที่สุรินทร์อีกแล้วครับ
4: จะบอกว่าล่าสุดไปถ่ายรายการแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงไปทำพิธีกรไปถ่ายรายการมาที่สุรินทร์ที่พนมดงรัก
5: อ๋อคร
4: ับ ค่ะใกล้ไหมใกล้บ้านพี่หงาไหม
5: ลูกตาลใช่ไหมคนที่รถยางแตกคืนที่ฝนตกแล้วผมไป
4: ไม่ใช่
5: เช็คราคาน้ำมัน
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ
5: เห็นผมที่ขาวๆน่ะ
4: ฮะ
5: ใช่ผมที่ขาวลูกตาลแน่นอน
4: ฮะไม่ใช่แล้ว
5: หรือผมเองผมอีกแล้วเนี่ย
4: ไม่ใช่แล้ว
5: ว่าเนี่ย
4: หนูยังงงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันเอาแล้วพี่อาอยู่ที่ไหนนะคะสุรินทร์เมื่อกี้นี้
5: ผมอยู่อำเภอปราสาทตำบลกระแงนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ
4: อ๋อแล้วห่างจากที่หนูเพิ่งไปมาไกลไหมคะพนมดงรัก
5: ใกล้อยู่เพราะพนมดงรักนี่เขาอยู่เขตติดตะเข็บชายแดนตรงนี้ก็ไม่สงบตึกเลยทหารปืนใหญ่เอาลากปืนไปรอที่ตะเข็บชายแดนเต็มเลย
4: หนูไปถ่ายรายการมาแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรค่ะว่าก็ไปไม่ได้นานค่ะไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โห
5: บอกว่ายิงรอบอีกแล้วครับยิงทั่วประเทศไทยอีกแล้วครั้งนี
4: ้หรอเมื่อไหร่คะ
5: ครับ

0: เตรียมกำลังอยู่กับตอนนี้ก็ทางคุณยายรอทุกที่แล้วทุกตำแหน่งแล้วครับตอนนี้คร
1: ับ ก็ต้องคอยติดตามข่าวเนาะพี่เนาะนะคะยังไงก็ให้กำลังใจกับพี่ๆทหารเราด้วยนะคะ
0: ให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆและท่านทุกท่านด้วยครับ
1: จ้านะคะเมื่อกี้เห็น
0: เป็น
1: นั่นน่ะสิ
0: ผมก็เพิ่งได้ทหารทันศึกเนี่ย
1: ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อ่ะพี่หงาพูดถึงพี่ๆน้องๆทบหนูก็เลยเอ๊ะหรือพี่หงาเนี่ยเป็นทหารด้วย
0: ครับผมมีลูกชายคนนึงแล้วก็อยากกับเมียแล้วก็ลูกชายก็ตอนนี้ก็เข้าที
1: ่รับ
0: ทหารปืนใหญ่ของลพบุรีครับ
1: โอ้อยู่ลพบุรีเป็นทหารตามคุณพ่อเลย
0: ครับชื่อธนากรสาวใหญ่หรือธนากรบุญสิริครับ
1: แล้วตอนนี้ที่อยู่ที่สุรินทร์พี่หงายอยู่คนเดียวเหรอคะ
0: อยู่กับครอบครัว อยู่กับแม่แล้วก็หลานหลานผมโสดครับ
1: โอ้
0: ยยังมีแฟน
1: โอ้ยขายของนะมาโสดนะเดี๋ยวเก็บตังค์เลย
0: ขายพวกผักก็พอจะได้อยู่ครับกระเทียมมะนาวหอมแดงกระเทียมขาวเนี่ยครับ
1: จ้าแล้วช่วงนี้ฝนตกไหมจ้าที่บ้าน
0: ไม่ตกเลยครับแดดร้อนมากเลยครับ
1: รอโหทางนี้หนักเลยทางเนี้ย
0: โอ้
1: จะได้เอาไปตกให้ต้นมะนาวต้นผักสวนครัวของพี่หงาบ้าง
0: ครับมาลุยสวนได้ถ้าอยากมาเยี่ยมชมครับก
1: ็
0: ไม่สะอาดเท่าไหร่บ้าน
1: เนอะหมายถึงว่าฝนไม่มีฝนตกเลยวันน
0: ี้บ้านนะครับ
1: จ้ะเนาะก็อยู
0: ่
1: แบบพอเพียงปลูกผักสวนครัวกินเองด้วยเนาะเหลือก็ขายนะคะโอเคค่ะพี่หงาคุยกันพอหอมปากหอมคออ่ะนะวันนี้หนึ่งงานเพลงนะจ๊ะเพลงอะหยังดีจ๊ะ
0: มือสังหารครับ
1: มือสังหาร
0: สา
1: ธิตทองจันทร์โอ้โหเพลงเก่าเพลงเก่า
0: ทุกทบเลยครับ
1: ได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะพี่หงาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะ
0: ครับนำผมเลยครับ
1: ได้ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยรา
1: หัวเราะไหมเมื่อกี
0: ้ก็หัวเราะไงฮ่าไงครับ
1: ไอยราอาห่าขอบคุณค่ะพี่หงาแล้วก
0: ็
1: รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่นะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่หงาแนะนำเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยค่ะต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงพร้อมๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับมือสังหารสาธิตทองจันทร์นะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่หงาจากสุรินทร์เนาะแล้วก็มาต่อด้วยพบรักปากน้ำโพนนะคะสายันสัญญานะคะเวอร์ชันเก่าเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อู๊ดลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาแล้วก็ยังมีโค้งสุดท้ายนะคะพระเอกลิเกนพรัตน์ไม้หอมนะคะจากพี่ขจรนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ปิดท้ายพาเรทของเราเมื่อสักครู่นี้กับสาวท่าแขกเอกพลมนตรการนะคะแนะนำมาจากพี่น้อยหนองคายนะคะสี่งานเพลงมาเพราะเลยนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ก็ทยอยจัดให้นะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะคะทักทายนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะเข้ามาทาง Facebook Live นะแล้วก็มีพี่น้องรักนะคะเนี่ยขอบคุณ

ค่ะนะพี่แสนดีคุณยายจ๋าค่ะสวัสดีค่ะนะคะหลายๆคนบอกไม่ได้เจอนานแวะมาหาดีเจทักทายกันสักหน่อยพี่หนิงด้วยนะคะพี่สมศักดิ์ขอบคุณค่ะทักทายกันเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณแม่ซิมบอกเปิดเพลงเพราะเลยนะคะเพลงเก่าๆน่าจะถูกใจคุณแม่ด้วยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนําเข้ามาได้เลยนะคะยินดีจัดให้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบเพลงเก่าๆเลยนะอยากแบบว่าย้อนยุคกันเลยก็แวะมาอยู่ด้วยกันได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ช่วง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะตันก็จัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ช่วงนั้นก็จะ2 ชั่วโมงก็จะเต็มไปด้วยเพลงเก่าๆเลยเผื่อว่ามีโอ้เพลงไหนที่เคยฟังมาตั้งนานนะคะพี่ๆแม่ๆหลายๆคนก็ชอบฟังเพลงเก่าๆนะอยากย้อนอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกได้วันไหนจดไว้พิมพ์ไว้ในมือถือได้นะคะแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามามาเม้นใน Facebook หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะหนูจัดให้ได้เลยนะคะจริงๆทุกวันแหละนะขอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะน้องแชมป์บอกรายงานตัวค่ะพี่ตาล ช่วงนี้กรุงเทพฝนตกเนาะนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยนะอสมทเนี่ยเหมือนไม่เคยแห้งเลยจริงๆ คือตลอดจริงๆน้ำนี่มีตลอดนะดีเจก็คืออะไรมีครีบละพี่จะครีบงอกห่างงอกไปดังเงือกอะฮะเป็นเมอร์เมดไม่ใช่ไปฟังเพลงต่อดีกว่านะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงช้าๆเนาะนะฮะขยับจังหวะดีกว่าไอ้หนานดิฟเอ้าไอ้หนานดิฟเนอะบนขอมาฟ้อนกันหน่อยเจ้าทำบาปบนลงเนอะสิริพรอภัยพงษ์จัดให้จัด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากทำบาปบลงนะคะมากันต่อที่จ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้โอ้โหเป็นเพลงที่เข้ากับช่วงเวลาบรรยากาศทุกอย่างเลยนะคะฝนเดือน6เป็นฝนเดือน6ที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นการเหมือนรีมาสเตอร์นะคะทำใหม่รีโปรดิวส์ใดๆก็แล้วแต่นะคะต้นฉบับค่ะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เป็นการนำมาร้องใหม่จากพี่เฟรนชิปเสถียรพงษ์หรือว่าพี่เฟรนชิป AF นะ Academy Fantasia ช่วงนี้เขาแบบกำลังมาเนาะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเพลงนี้แล้วก็เรียบเรียงโดยจิรวัฒน์ป่านภูมิอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะว่าฝนเดือน6ในเวอร์ชั่นของพี่เฟรนชิปจะเป็นอย่างไรบ้างโอ๊บโอ๊บ

0: ยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครชื่นชอบเวอร์ชันนี้นะคะฝนเดือน6 Friendship เสถียรพงษ์หรือว่า Friendship AF นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่วง DJ นะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะขอกันอยู่บ่อยๆเลยล่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2งานเพลงนะคะจัดให้กับคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินด้วยนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงษ์นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างเมื่อวานนี้นะรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากแต่พอดีก่อนหน้าเหมือนน้องบอสหรือดีเจท่านอื่นเนี่ยเขาเปิดไปแล้วเมื่อวานเลยไม่ได้เปิดเดี๋ยววันนี้จัดให้กับสิทธิ์ของเจ้าเอ้าไม้ไทยหัวใจศีลสำเนียงบ่ได้พ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อเอ้าจัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติชา

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไฟพญานาคหลอกแล้วจะเหิ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อกี้เลื่อนๆหาเพลงแล้วเจอเพลงนี้

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเป็นดีเจที่นี่นั่นแหละสินะคะเอาเพื่อนเพลงหวานนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากมากค่ะนะคะผู้ฟังแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้หลังไมค์เพลงค่อนข้างเยอะนะคะหนูก็จัดไปประมาณหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่พอจะมีเวลานะคะ2ชั่วโมงของเราก็เปิดให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ดิดคิตตี้พี่หนุ่มหนองแต้ฝากเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงคุณผู้ฟังบอกว่าเพราะจับใจไปเลยนะคะเพียงแค่หลับตาจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ตามมาติดๆกับคนแบกรักนะคะจากแจ็คธนพลและเพลงเมื่อสักครู่นี้พบรักปากน้ำโพจากหนุ่มมิเตอร์ค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีช่วงเวลาเที่ยงคืน17นาทีค่ะอยู่กับน้องเมย์ทิชายาวๆจนถึงตี2รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะและวันนี้ผลงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังจะขอได้สำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมต่อเพลงกับเราในเดือนมิถุนายนนี้นะคะได้แก่ตัวอักษรตอเต่านะคะตอเต่าใครอยากร่วมนะคะก็คิดชื่อเพลงขึ้นมานะคะที่ขึ้นต้นด้วยตอเต่านะคะใครได้ใส่หน้าไมค์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกอักษรในตัวถัดไปนะคะส่วนใครที่เล่นแล้วเล่นอีกได้นะคะอักษรละ1รอบพอไปวันถัดไปก็เล่นใหม่ได้นะคะตลอด1เดือนนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนเราจะรวบรวมรายชื่อนะคะมาจับฉลากกันนะคะแล้วก็จะให้เป็นของที่ระลึกนะจากน้องเมย์นะตอนนี้ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะต่อเต่านะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้1ผลงานเพลง4นาทีนี้นะคะคิดให้ทันคิดให้ไวถ้าทำได้ก็เดี๋ยวมารุ้นรางวัลกันก็แล้วกันเนาะรักเธอที่สุดจากสุนารีราชสีมานะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตKorean Kimchi และหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่7ก็มีนะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวนะคะนะขอมาวิทยุก่อนสวัสดีค่ะคนสวย
1: ได้ค่ะจะมีขอมาวิทยุด้วย แนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ไม่แนะนำหรอก
1: ทำไม
2: เด็กหญิงเพชรค่ะ
1: เอาไม่แนะนำหรอกไม่แนะนำหรอกแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเด็กหญิงเพชรจากจังหวัด
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าคุณครูมีขอฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ไม่ค่ะแต่ว่าคุยกับแต่ก่อนนี้คุยกับน้าเดชอยู่3รอบแล้วก็คุยกับน้องเพชร3รอบค่ะ
1: แล้วทำไมเพิ่งตัดสินใจโทรหาน้องเมย์ล่ะคะ
2: พอดีน้าตื่นมาเข้าห้องน้ำค่ะลูกปกติน้าฟังน้องเมย์ไม่ได้ตลอดหรอก
1: แล้วก็ทันร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะ
2: ใช่
1: โอ้โหวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีตัวกอไก่ไปแล้วกับเพลงไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงคนน้อยน้ำตา
2: ก็ฟังอยู่จ้ะ
1: แล้วก็จบที่ต่อเต่าวันนี้ต่อเต่าก็เลยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า
2: เตยก่อสร้างค่ะ
1: เตยก่อสร้างค่ะเตยก่อสร้างร้องยังไงอ่ะเนี่ย
2: แต่ว่าถ้าได้ยินก็ชอบค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าพี่จ่อยจะร้องแบบของอะไรนะจังหวะของคนอีสานได้อะค่ะ
1: บอกเก่งเรื่องบวกเรื่องคูณบอกเก่งนะเรื่องบวกเรื่องคูณถนัดสมปูนฉาบก่อหล่อเสา เป็นลูกน้องของผู้รับเหมาจะเอาอะไรเดียจะเอาตัวไหนเดียมอม้าหรือว่าจะเอาเป็นโอ้โหฟอร์ฟันยากไป
2: เอามอม้านั่นแหละค่ะ
1: มอม้าแล้วกันเนาะผู้รับเหมาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคไม่งั้นนี่ฟอร์ฟันครั้งหน้านี่คุณผู้ฟังเครียดเลยฟอร์ฟันโอ้โห
2: นี่เมื่อวานน่ะนะกว่าจะคิดออกก็ตั้งนานนะต่อเต่าคืออะไรดีวะ
1: อุ้ยมันอยู่แค่ปลายจมูกเองอ่ะเพลงติดชาร์ตด้วยนะ
2: ใช่ทีนี้พอฟันของน้องเพชรเขาเปิดเพลงพี่จ่อยก็เลยคิดขึ้นมาได้ไงโ
1: อ
2: ้น้องเมย์สบายดีหรือเปล่าคะลูก
1: สบายดีค่ะ
2: แล้วหวัดน่ะหายดีแล้วล่ะคะลูก
1: เป็นไงคะคุณหมอบอกว่าถ้ายังนอนน้อยแบบนี้ก็จะป่วยแบบนี้แหละก็บอกหมอว่าค่ะทำอะไรไม่ได้
2: น้องเมย์น้องนะนะขอบคุณนะคะที่น้องเมย์ให้สาระดีๆกับผู้ฟังทุกคนแบบคือฟังน้องเมย์แล้วคลายเครียดได้เยอะเลยค่ะ
1: หรือเครียดกว่าเดิม
2: ค่ะ
1: หรือจะเครียดกว่าเดิมนะก็
2: มงแซ่แซ่มงตะลุมตุ่มมง
1: ยังไม่ทันพูดเลย พูดก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: หิว
1: ไปหาอะไรกินก่อนไปได้เลยได้เลยงั้นส่งต่อมอม้าให้สายถัดไปเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วชั่วโมงหน้าจะเล่นด้วยไหมจะยังเล่นด้วยอีกไหม
2: เล่นสิคะ
1: เล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่นะต่อให้ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ยังรวมฉลากให้นะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
2: จะบอกน้ำน้องเมย์เนี่ยมันเก็บความร้อนได้ด้วยไหม
1: เดี๋ยวขอเช็คก่อนแต่คิดว่าน่าจะต้องเก็บได้แหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามันจะมีแบบไหนที่เขาสลักชื่อสลักอะไรได้แล้วมันจะมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวต้องเช็คของก่อนนะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบคิดแบบเร็วๆว่าแบบอยากแจกไม่มีอะไรหรอกคืออยากร่วมกิจกรรมอยากร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังบ้างเดี๋ยวง่วงหาเรื่องไงหาเรื่องเสียตังค
2: ์
1: ก็คืนกำไรสู่คุณผู้ฟังบ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยเพลงเต้ยก่อสร้างมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับคืน FM 95ทุกคนรวมทั้งคุณครูเมย์ที่น่ารักด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ
2: น้องเมย์ก็ด้วยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเต้ยก่อสร้างนะคะเราจะไปกันต่อที่อักษรมอม้าขอให้พี่พรจากจังหวัดแพร่เป็นสายสุดท้ายเฉียดคือขีดเส้นใต้แล้วนะหลังจากนี้ต้องเป็นมอม้าแล้วนะ คิดทันไหมเนี่ยเออนะก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไหวพริบ ปฏิภาณนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนี้มีใครบ้างแล้วนะคะโทรมานี่สายพี่เพชรเนี่ยโทรมาสายแรกเลยนะคะสีสะเกดนะแล้วก็มีน้องแวนนะคะเขาบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงเวสป้าแล้วก็มีพี่หนุ่มหนองแต้นะคะบอกว่าต้องมนตราจากแป้งร่ำด้วยแล้วก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยนะคะบอกว่าขอเพลงแต๋วจ๋าเออต่อเต่าถูกมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกว่าตั๊กแตนผูกโบเอออันนี้ก็ใช่พี่สนธยานะคะสุราษฎร์บอกว่าตชดขอร้องมีพี่เหน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าตอไม้ที่ตายแล้วนะแล้วก็มีพี่อนันต์ไม่ผ่านเพราะว่าไม่ใช่ต่อเต่าขึ้นต้นนะคะมีพี่แอมจากจันทบุรีตั้งวงขอวิ่งตั้งวงโอเคนะแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะตีสามอ๋อของบอสธีรพงษ์เออทำไมฟ้าใสไม่เล่นร้านเนี้ยนะแล้วก็มีไบค์นะคะสมุทรปราการบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงอุ้ยคิดตรงกับน้องแวนเลยอ่ะแล้วก็มีพี่มีป้าแป๋วนะคะจากลาดกระบังบอกว่าเต้ยก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็มีตชด.ขอร้องนะคะพี่ชัยสรรใช่ไหมจากปราจีนบุรีนะคะพี่สมบัติชื่อเพลงอะไรอะตุ้งหนิงเหรอ ไม่รู้เหมือนกันจากระยองเนาะมีพี่แมวเซาสุราตชด.ขอร้องเหมือนกันนะคะอ่ะเท่านี้นะคะที่เป็นต่อเต่าต่อไปเป็นมอม้าในชั่วโมงที่2ก็เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนกว่าจะเป็นสายหน้าใหม่ตรงนู้นนะคะจนกว่าเขาจะบอกอักษรถัดไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เต้ยก่อสร้าง

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มีคนโทรมาบอกว่าโอ้ยากอ่ะแล้วก็วางเออมันก็ต้องยากสิมันก็ต้องเล่นเกมมันก็ต้องมีการแบบเชาปัญญานิดนึงหนูยังคิดไม่ออกเลยมอมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยคิดเอ้ยแต่ว่าคุณผู้ฟังคิดออกเยอะอยู่เออก็ถือว่าเก่งมีบางคนเล่นเพลงยากมากยากแบบหนูยังคิดไม่ถึงเลยส่งมาแบบโอ้โหเพลงจะลึกสุดใจไปไหนเนี่ยนะคะอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะใครก็ตามนะคะที่เริ่มจะรู้สึกเสียวๆเข่าแปรบๆนะคะจะเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะการเดินลงเนี่ยจริงๆมันทำให้เข่าของเรามันเสื่อมง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะคะโดยเฉพาะด้วยตัวแกนยุงพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอย่างเงี้ยเออมั่นใจนะจ๊ะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นค่ะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษมามอบให้ด้วยซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นและยังไม่หมดนะคะเอออันนี้เขารับไปแล้ว4ชิ้นใช่ไหมในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเขาแถมไปอีกจ้าฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงในวันนี้ลืมหูซิปจากแลนดี้อีสาน
4: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

0: หานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ช้างฮัลโหลปะโทมอม้าก็แบบต้องขึ้นต้นมอม้าสิคำว่าไม่คำว่ามากคำว่ามีคำว่าแม่คำว่าโอ้เยอะแยะมนเนี่ยมนเพียบเลยเออนะมีเยอะมีเยอะลองดูมีคนแบบมีคำว่าม้ามาด้วยมีอะไรมีเมียเออมีคำว่าเมย์ด้วยมีโอ้ยเพียบเอาจริงลองคิดดูลองนึกดูลองนึกดูนะคะใครที่โทรติดแล้วก็ยินดีด้วยเราจดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้ง มีจ่ายุทธน้องไบรท์พี่นันพี่มานัทนะคะพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อนันต์พี่อนันต์นี่หลายอนันต์มากอนันต์โคราชอนันต์จังหวัดน่านนะคะพี่เพชรศรีสะเกดพี่ไข่นุ้ยตรังพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มหนองแต้เนาะพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่สนธยาสุราษฎร์พี่ชินกรระยองพี่อำนวยบางใหญ่พี่ประดิษฐ์บางน้ำเปรี้ยวพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะพี่ยุพินจากจังหวัดตากพี่สมบัติจากระยองพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ขาดชื่อใครก็เตือนด้วยละกันเดี๋ยวจริงๆมันไม่ขาดใครหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ปริ้นออกมาอยู่ดีแต่จดไว้ก่อนเพื่อเอามาอ่านนี่แหละไม่มีอะไรนะอ่ะตอนนี้ได้เวลากอดกันแล้วกางแขนออกนะคะกอดกันซ้ายขวาซ้ายขวาตบตบบ่าเฮ้เฮ้เฮ้โอเคไปกันต่อกันช่วงนี้เวลาจำกัดนะคะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมย์นะจ๊ะบอกว่าถ้าคนที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าช่วงนี้นี่โดนฟ้าผ่ากันเยอะมากๆเลยน่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจมากรวมถึงคนที่จะเจอพายุงวงช้างพายุเร็วๆนี้นะคะ37จังหวัดนะที่เขาบอกว่าต้องประกาศแจ้งเตือนนะคะมันทุกภาคเลยอะเอาจริงๆแล้วล่าสุดนี่คือแบบโอ้โหรุนแรงมากๆถึงขั้นแบบหลังคาปลิวไปเลยแบบแล้วมันสามารถลากแท้งน้ำไปได้อะคิดดูดิว่าแท้งน้ำมันหนักขนาดไหนอะลากเฉยอะเออเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เรามาระวังกันด้วยแล้วกันเนาะฟ้าผ่านี่ก็เอาสาระมาฝากกันนะคะคนที่โดนฟ้าผ่าค่ะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินร้ายแรงมากๆนะต้องรีบช่วยเหลือทันทีค่ะโดยเฉพาะหัวใจเพราะว่าเขาเนี่ยหัวใจเนี่ยเวลาโดนฟ้าผ่ามันจะช็อตใช่ไหมเออหัวใจมันก็จะหยุดเต้นนะคะมันจะสามารถอาจจะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็อาจจะหยุดหายใจได้เหมือนกันดังนั้นนะคะแม้ภายนอกอ่ะอาจจะดูเหมือนไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราควรจะทำหนึ่งทุกคนคะก่อนจะช่วยเหลือทุกๆคนทุกๆคนต้องจำไว้ว่าทุกอย่างต้องปลอดภัยก่อนเช่นเวลาเราจะลงไปช่วยคนที่ท้องถนนเราก็ต้องกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ว่าเราไปช่วยแล้วตุ้มโดนชนต่อไม่ได้สองเวลาที่เราไปช่วยใครก็ตามที่ไฟชงไฟช็อตเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยยังโดนกระแสไฟอยู่ไม่ใช่เราไปจับแห่เรียบร้อยไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้น1ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะจ๊ะถ้ายังมีฝนฟ้าพายุคะนองอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงนะคะย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยังที่จุดที่ปลอดภัยก่อนไม่ใช่ว่าไปช่วยอยู่กลางฟ้าฝนอย่างนั้นนะเอากลับเข้ามาก่อนนะคะโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินค่ะ1669ทันทีแต่อย่างในกรณีที่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะเนาะที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนอันนั้นน่ะ จะเคลื่อนย้ายเขาทันทีไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาอาจจะมีกระดูกคออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาพลิกคว่ำนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแยกให้ได้ระหว่างผู้ป่วยกับผู้บาดเจ็บถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยหมายถึงว่ามีผงมีแผลมีนู่นมีนี่อันนี้อย่าเพิ่งไปย้ายเขานะนะคะแจ้งว่ามีผู้ถูกฟ้าผ่าค่ะนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบการตอบสนองของเขาลองตบบ่าไม่เอาตบหน้าไม่เอาตบหน้าไม่ใช่หนังไทยนะคะตบไปที่บ่าคุ้นนะคะแล้วเขย่าตัวเบาๆดูว่ารู้สึกตัวหรือเปล่านะตามมาด้วยการตรวจการหายใจดูง่ายๆจ้ะไม่ต้องแบบถึงขั้นเอานิ้วไปจ่อจมูกก็ได้ดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นขยับลงหรือเปล่าเนี่ยเวลาคนหายใจอะเนาะหน้าอกมันจะขึ้นลงนะคะฟังเสียงหายใจก็ได้นะคะหรือว่าใช้เวลาในการประเมินเนี่ยไม่เกิน10วินาทีนะจ๊ะรีบเข้าไว้ถ้าไม่หายใจหายใจเฮือกคืออะไรหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอะปลาแบบพะงาบอะอันนั้นให้เริ่ม CPR ทันทีนะคะคือการปั๊มหัวใจกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกนะคะให้ลึกประมาณ 5-6 เซนติเมตรอันนี้สอนปั๊มหัวใจด้วยเลยความเร็ว100ต่อ1นาทีนะคะ100ถึง120ต่อนาทีนะคะครั้งนะเป็นครั้งนะก็จะสุกันเธอเราก็ได้จะอะไรก็ได้ก็เอาเป็นว่าปกติหนูจะนับเป็น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ

เก้าและ10 11 12อย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าช่วยหายใจไม่ได้ก็กดหน้าอกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ญาติเขาเราจะไปเป่าปากมั่วซั่วไม่ได้นะจ๊ะถ้ามีเครื่อง AED ก็ใช้ซะนะคะแผ่นอิเล็กโทรดให้เรียบร้อยนะคะถ้ายังหายใจแต่ว่าหมดสติเนี่ยจัดเขาอยู่ในท่าพักฟื้นหรือ Recovery Position ก็คือตะแคงซ้ายนะคะให้เขาเอียงตัวไว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดทางเดินหายใจนะแล้วก็คอยสังเกตอาการเขาตลอดนะคะว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าหยุดหายใจเมื่อไหร่จับกลับมาอยู่ในท่านอนปกตินอนราบแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อนะจ๊ะถ้ามีแผลไฟไหม้กระดูกหักจากแรงกระแทกหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งรุนแรงหูอื้อแก้วหูทะลุชักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทายาอะไรให้มันมั่วซั่วอย่าพึ่งนะคะให้เรียกรถพยาบาลก่อนอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงบ่อสร้างกลางจ้องนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้ากับอักษรมอม้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่สองยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้ใส่สาวๆทั้งนั้นเลยนะน้ำตัวหน่อยสีเด็กหญิงอะไรคะ
5: เด็กหญิงยุพินเครือแก้วค่ะ
4: อุ้ยเด็กหญิงยุพินเด็กหญิงยุพินวันนี้
5: จังหวัดตากค่ะ
4: วันนี้กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ
5: ทานมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: อ
5: ๋
4: อใครมาส่งที่โรงเรียนคะเนี่ย
5: อยู่ไม่มีใครส่งอ่ะส่งตัวคนเดียวเนี่ยค่ะ
4: หรอปะแป้งหรือยังนะเหมือนเวลาเราไปโรงเร
5: ีย
4: นอ
5: ายุไหมคะ
4: วัสับอายุควันตาน้อง
5: อายุเท่าไหร่อยากทราบไหมคะ
4: ทำไมล่ะคะอยู่เนี่ยอายุแบบไม่เกิน10ขวบ
5: เรือน้อยค่ะสาวเรือน้อยค่ะ
4: โอ้ยยังสาวอยู่เชื่อว่าถ้ามีหน้าห้องหน้าห้านี่ก็เต้นยับเหมือนกัน
5: จ
4: ้
5: า
4: ไม่เราจะไม่คุยเรื่องอายุเรายังไงเราก็ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย
5: เป็นเพียงตัวเลขค
4: ่ะใช่นะคะเราจะต้องสาวสดชื่นเป็น
5: ใช่
4: สาว15เสมอ
5: ค่ะ
4: เพราะเราจะเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงมาป๊อปแวมๆนะคะเพื่ออะไรนะเมื่อสายที่แล้วเขาได้มอมาไปเอ้ยได้ไม่ใช่ได้ต่อเต่าไปต่อเต่าแล้วเขาก็ส่งต่อมอมาวันนี้คุณยุพินนะคะพี่ยุพินเนี่ยก็เลยจะเลือกผลงานเพลงมอมาที่มีชื่อว่าม
5: หาวิทยาลัยวัวชนค่ะ
4: มหาลัยวัวชน
5: ค่ะ
4: เอาล่ะมหาลัยวัวชนแล้วเราจะไปต่อที่อักษรอะไรดีจ๊ะ

0: ไปอักษรอะ
1: มหาลัยบัวชนร้องยังไงจำได้เปล่า
0: จำไม่ได้ค่ะ
1: เอาตั้งแต่แรกเลยเนาะไม่รู้ทำหรือได้แค่ยบแลเข้าแค่ก็ไม่กล้าและเธอจากใจอยากให้เราว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นมันมีตอเต่าก่อนแหละได้แต่มองและเดินผ่านไปมีรอต่อได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองมันมองไม้แล้วอะเป็นเด็กบ้านบ้านเอาจบเพลงเลยไหมเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงวัววัวแหวนไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาอะไรดีระหว่างวัวแหวนกับต่อเต่าอีกรอบ
0: วัวแหวนก็ได้ค่ะ
1: อ่ะวัวแหวนนะเดี๋ยวหนูจดก่อนหนูจำไม่ได้ เยอะแล้วเกินตอนเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นวัวแหวนนะ
0: จ้ะ
1: อุ้ยยากเหมือนกันเดี๋ยวนึกก่อนวัวแหวนเนาะเอาเถอะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวถ้าสมมติคิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ทันไม่ได้ถือว่าเป็นโจทย์ให้พี่ๆเขาช่วยกันเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะ
0: หลังไมค์เลยค่ะ
1: จ้าข้างๆได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ทางซ้ายและทางขวาด้วยได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะถ้าทำไมพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
0: ตลุ่มตุ่มมองค่ะ
1: โอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ค่ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอาห่า
0: และไอยราอ่ะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: บ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีนะ
0: ค่ะทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่ะ
0: ไอเลียไอยราอ่ะ
1: ขอสูงอันนี้ไหมอ่ะเชื่อไหมว่าไม่มีใครกล้าโทรมาคุยกับหนูแล้วเนี่ยหนูแกล้งเขาเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่คุยหน้าไมค์ไม่คุยหน้าไมค์แต่เล่นเกมด้วยแต่ไม่คุยหน้าไมค์ทำไมล่ะหนูไม่กัดบอกเขาหน่อยเลยหนูฉีดยาแล้วเนี่ยหนูฉีดแบบว่าโควิดนี่หนูก็ฉีดมาต้อง6เข็ม
0: เหลือเกิน
1: เนาะได้เลย
0: ไม่ฉีดสักเข็มเลยค่ะ
1: จริงหรอกรุ๊ปเลือดโอปะเนี่ย
0: ไหนคะ
1: กรุ๊ปเลือดโอปะเนี่ย
0: กรุ๊ปเอค่ะ
1: จริงหรอยังไม่ติดหรอ
0: ไม่ติดค่ะ
1: โอ้ย
0: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะ
1: หนูนี่ติดไปแล้ว2รอบรอบแรกติดกับกู้ภัย17คนหาเรื่องมาก
0: ตัวเชื้อโรคค่ะคนที่ฉีดวัคซีนนะคะ
1: หนูอะไรหนูใช่ป่ะหนูนี่ตัวแผ่ซ่านเชื้อโรคเลยนะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบช่วยคนเยอะมากแล้วก็พอเราติดใช่ไหมพอเราติดนะเราก็ไปรับคนที่เขาป่วยอะไปส่งโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเขาพวกพี่กู้ภัยติดกันกระจุยกระจายติดกันมีพี่
0: มะนาวค่ะมะนาว
1: โอ้ยมีพี่คนนึงติดไป8รอบ
0: เหรอคะ
1: ติดอะไรขนาดนั้นไม่รู้ติดจน
0: มะนาวค่ะมะนาวแล้วก็ถ้ากลัวเป็นหวัดก็หอมแดงค่ะ
1: โหเอาจริงๆนะหอมแดงหนูกินไม่ได้อะแต่มะนาวเคี้ยวเล่นได้เลย
0: ดมค่ะดมได
1: ้ช่วยด้วย
0: ก็สังเกตดูตอนเขาคลอดลูกนะคะก็ยังเอามะนาวมาให้เด็กดมเลยค่ะ
1: เป็นไปได้
0: เอ้ยหอมแดงด้วยค่ะ
1: มีพี่บางคนเขาเอาหอมแดงไปฝันฝานแล้วไปวางที่ฝ่าเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยก็ภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: ก็ได้ถึงมืออะไรเงี้ย
1: สมุนไพรไทยอะไรอย่างงี้ว่าไปอ่ะโอเคค่ะนะมหาลัยวัวชนนะคะต่อด้วยตัววัวแหวนลงคำว่าวัวเดี๋ยวให้พวกพี่ๆช่วยกันคิดแล้วกันมีคนบอกว่าวาวอนเดี๋ยวว่าห้ามใครตอบวาวอนมาถูกพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น ใครบอกวาวอนพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น รอเล่นโอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยอ่ะนะคะผลงานเพลงวันนี้มหาลัยวัว

วัวชนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยนึกถึงแบบหนุ่มใต้อะไรแบบนี้นะน่ารักน่ารักนะคะว่าที่โหมเด็กก่อนเลยเพลงแรกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีก3ผลงานเพลงช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันเนาะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบอย่างอลังการดนตรีใส่เต็มมากนะคะผลงานเพลงนี้ลูกทุ่งวอนแฟนจากจ่อยรวมมิตรนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดซองเดอร์คำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชติใครที่ชอบผลงานอลังอลังแบบนี้นะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะขอเพลงที่อยากจะให้จ่อนะคะในอยากให้จ่ออยู่ในช่วงคิวแบบอยู่ในฮิตอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดชาร์ตอะไรเงี้ยก็ส่งมาทาง SMS ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อหลบเลี่ยงเพื่อนๆที่โทรมาตลอดเวลานะ4689400นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ก็รวบรวมคะแนนให้นะคะแล้วก็มาสู่การติดชาร์ตนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีผลงานเพลงหลากหลายเพลงที่มีแนะนำเข้ามาทาง SMS ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะหรือว่าจะเป็นเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อของท็อปพัสุพัฒนะคะแล้วก็มีอะไรเมาเหล้าเมารักนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็มีแนะนำกันเข้ามาเรื่อยๆผ่านทุกๆช่องทางโอ้ยหลากหลายช่องทางเลยเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าจากชายแดนเขมรพนมนงรักจ้าโอ้ยยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆด้วยเด้อนะแวะมาแชร์ให้ขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแอบไปดูรูปนี่ก็คือเต็มยศอยู่นะนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ฝากปกป้องชายแดนของเราด้วยก็แล้วกันนะคะพี่ปัญจวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอบคุณเพลงจะเพราะๆจากเด็กใต้ด้วยนะคะมีพี่นายบอยบอกว่าน้องเมย์ป่วยใช่ไหมไปหาหมอพร้อมกันเลยฮะหนูป่วยเหรอฮะเอ้ยใครป่วยเนาะเมสุกะป่วยเปล่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วเอ๊ะใครป่วยนะบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้จากลีโอด้วยนะมีเสียงน้อยใจด้วยนะคะเอาประมาณนี้ละกันเนาะช่วงต่อคิวฮิตนะคะเราก็จะนำผลงานเพลงใหม่ๆจากศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะศิลปินคนไหนเขาออกซิงเกิลใหม่นะไปกระซิบบอกเขาบอกว่าเอ้ยเอามาฝากคลื่น95ด้วยนะบอกเขาด้วยบอกเขาด้วยไปสกิดบอกเขาหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก็สามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันได้ในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven สองผลงานเพลงนี้เลยจากเปรียพร้อมพงนะคะเจ้านางเอ๋ยและฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยงั้นเริ่มจากพี่ต่ายก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-216-770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าต่อเต่านะขอต่อชะดอขอร้องนะจ๊ะน้องเมจ๊ะพี่ขอมาตั้งแต่รอบต่อเต่าแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะได้ฟังเพลงนอกจากจริงจังกับการเล่นเกมแล้วจริงจังกับการขอเพลงด้วยเป็นไงล่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะเดี๋ยวหนูหาตชด.ขอร้องให้ด้วยนะแป๊บนึงนะมันไม่มีของยอดรักอ่ะมันมีของอะไรนะของเพชรโพธารามทดแทนกันไปได้ไหมล่ะหนูหาไม่เจออ่ะหนูพยายามหาอยู่นะคะมีขอมาเยอะเหมือนกันตชด.ขอร้องนะจ๊ะน้องเมย์นี่ก็จะขอร้องเหมือนกันขอร้องหาไม่เจออ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะมันเป็นวอลแหวนใช่ไหมก็เลยลองคิดเล่นๆดูเป็นวอลแหวนก็เพลงวอนจาก The Preach Band นะคะก็เป็นเพลงเพราะสมัยน้องเมงเด็กๆเด็กๆอยู่เลยนะแล้วก็โด่งดังในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะส่วนตชด.ขอร้องไม่เจอจริงๆเป็นคนอื่นร้องได้ไหมล่ะนะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองกับอักษรวอแหวนไปคิดมานะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพลงหวานในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวัน

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้วรอพี่ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับตามคำขอเมื่อวานใช่ไหมครับมีพี่ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงแก้วรอพี่ผมก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็รอพี่ที่บ้านนอกนะครับจากน้องกระแตอาสยามนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีไปถึง

0: ถึงพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุฮอเกนบูมนะฮะพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกนะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะเราเจอกันทุกวันนะครับทั้งชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่พิทวัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ศักชัยนะฮะขอเพลงคิดถึงเธอของแสนนาการนะครับสวัสดีคุณอาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรนะขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์นะครับฟังกันยาวไปนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คิวเองเจียวกกน้องใบนี่มาแล้วน้องใบหัวหน้าห้องใช่ไหมหัวหน้าห้องของคุณครูเมย์นะครับมาทักทายกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ยังไม่นอนกันนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับหรือว่าพี่ตุ๊กตาคนสวยนะฮะสวัสดีนะครับพี่ครับคิดถึงนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ1นาทีสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนะก็ต้องอ่านสปอนเซอร์ให้ชัดเจนนะครับไม่ได้ถ้าผิดไม่ได้เลยนะฮะอ่ะก็ไหนขอดูซิสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมที่น้องเมย์02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
4: สวัสดีนะคะ
3: ไป
4: เข้ามุ้งกินนมนอนกันไปเร็ว
5: ขอบคุณครับ
6: ไปแม่นางเลยค่ะ

ด้วยนะครับเอาวันนี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับเก้าอี้ด้านหลังยังว่างนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วหัวเดี๋ยวหน้าขมำ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คพัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกมมี่โกค่ะ
0: เย
2: ้มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับอันนี้ผมส่วนตัวเลยนะครับผมทานตลอดนะฮะชอบมากเขาบอกเลยนะครับนะเขาเรียกว่าช่วงนี้อย่างผมเป็นคนที่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้บ่อยนะครับยิ่งทานพวกหมาล่าพวกอะไรประมาณนี้นะครับรับรองว่าดีขึ้นเฉยเลยก็รู้สึกแปลกๆดีนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขอบคุณมากๆครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเรานะครับพี่สุจัญญานะครับสวัสดีครับประสวัสดีไปถึงพี่ฟ้านัตพงศ์สิทธิ์ของเจ้าไหมไทยนะครับพี่ปัทมพรนะครับพี่ไตรรัตน์นะฮะพี่สุวรรณีน้องสนุกนะครับน้องสนุกนะคนนี้ก็เพิ่งไม่ได้เจอกันประมาณ2นาที2นาที3นาทีหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์นะฮะพี่ธัญพัฒน์บอกนอนแล้วนะนะครับโอ้ถึงแล้วเหรอโอ้ถึงเร็วแท้เนาะ จริงหรือเปล่าฮะสวัสดีน้องไบค์นะฮะสวัสดีพี่กบตากนะครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะพี่สุภากรนะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่อี
6: ค่ะ
5: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะ
6: โทรไม่ติดไม่เคยรับสายเลย
5: โทรไม่ติดถึงติดก็ไม่เคยรับสายใช่ไหม
6: ใช่
5: อันนี้ผมก็ไม่ทราบ

0: เหมือนกันนะว่าสาเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอ่ะในที่สุดวันนี้เราก็ได้คุยกัน
1: นะครับแม่เลี้ยงสาย
0: เข้าใจเข้าใจนะฮะเพราะว่าโปรแกรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะติดสายหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่อี
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้คุยกันแล้วพี่อีเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม
1: สบายดีมากเลยค่ะ
0: สบายดีมากตอนนี้อยู่ที่แถวไหนครับ
1: อยู่ทุ่งแดง
0: แถวจังหวัดอะไรครับพี
1: ่ปัตตานี
0: ปัตตานีโอ้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะ
1: เดิมหรือบ้านเดิม
0: ที่เดิมบ้านเดิมเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมครับพี่แถวนู้น
1: ไม่ตกเลยค่ะ
0: ไม่ตกเนาะอากาศแบบร้อนไหมครับช่วงนี
1: ้ร้อนมากเลย
0: เข้าใจพี่รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อยากฟังเพลงไรครับวันนี
1: ้เพลงใจสารภาพ
0: ใจสารภาพจากพี่ก๊อตนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ทุกคนเหมือนกัน
0: ได้เลยนะครับผมอ่ะพี่อี
1: มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
0: ้มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี้
1: ค่ะ
0: โทรมาพี่หรือว่าโทรมาผม
1: โทรมาคนโทรเมื่อกี้ที่โทรรับสายไปไม่แน
0: ่คนที่รับสายอ๋อน้องน้องเมย์ใช่ไหมน้องเมย์ไหม
1: ใจหนึ่งส่วน
0: ให้กับน้องเมย์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับพี่อีเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: พี่อีขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่อีนะพี่อีจากปัตตานีนะครับยังไม่เคยไปแต่จริงๆนะอยากไปให้ครบจริงๆนะครับทั้งนาอะไรนะมีปัตตานียะลาที่ผมไปมาแล้วนะครับอะไรนะมีอีกที่หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยากไปให้ครบจริงๆนะครับอยากไปให้เห็นให้หมดนะครับจริงๆนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวขามน้องสนุกฮาน่านะครับบอกว่าคนอะไรน่ารักขนาดนี้นะครับปากหวานเนาะ น้องสนุกนะครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์บอกว่าไปไหม้ส่งคล้าครับผมไปผมไปหมดแหละตอนนี้นะถ้าใครชวนไปภาคใต้ผมไปหมดเลยเพราะว่าชอบนะครับผมไม่ได้ไปประมาณ2ปีแล้วนะครับล่าสุดไปกับคุณอาเอกใจศรีวิชัยนะครับโอ้ยผมนี่แฮปปี้มากนะครับติดใจอยากไปอีกนะครับยังไม่มีโอกาสนะฮะช่วงนี้อ่ะแต่ว่าสักวันหนึ่งอยากไปสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภากรนะครับครับสวัสดีครับพี่กบตากน้องใบนะฮะยังอยู่เนาะพี่สุนิสาพี่สุวรรณีน้องพี่ฟ้านันทพงศ์นะครับสวัสดีครับผมพี่ธีรพงศ์สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะยูนิคนะครับแล้วก็คุณพี่เคราทีมีไรไหมนะฮะพี่เคราทีมีไรไหมเลยเหรอฮะผมไม่มีนะคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับ3เพลงแห่งความคิดถึงครับจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

คิดถึงนะครับจากอาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับผมจัดไปนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีแต่ก่อนความคิดถึงจากอาจารย์โกไข่ในโซนนะครับก็ยังคิดถึงครับพี่เอิญสุรัตนิการสุรติการนะครับหรือว่าพี่เอิญเดอะสตาร์พี่เอิญกามิโกใช่ไหมครับแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงจากน้องเปาวลีนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live ครับพี่สาวขามพี่คิวเองพี่วันวิสาพี่โบอังคณาอังคณานะครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับกับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตานะครับพี่ธัญญาพี่ธัญญพัฒน์บอกว่าขอเป็นหนึ่งในความคิดถึงได้ไหมนะครับคิดถึงตลอดเนี่ยคิดถึงอย่างแรงนี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่แจ็คปิเรตนะฮะโอ้ยคนนี้คิดถึงมากกว่าคิดถึงสุดๆไปเลยนะคนนี้นะพี่แจ็คปิเรตนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แคล้วปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรัสครับพี่ขาวดอนสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับสวัสดีครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับทักทายครับพี่สาวขามทักทายด้วยนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือ Hue Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hue Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียสวัสดีครับไปถึงพี่ละเอียดจากจังหวัดน่านค่ะพี่คมคายนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีนะครับไปถึงน้องสนุกนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ย น้องสนุกเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะสวัสดีครับนี่ตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับบทเพลงจากวงมาริโฮน่าฮะชั่วโมงหน้าเจนครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ก ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชรสบายดีมั้ยคิดถึงคิดถึง
3: โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะพี่นานนะ
4: โอ้ยเจอกันพี่เจอน้องเพชรทุกวันเลย
3: ใช่ไหม
4: พี่ก็เข้าไปแต่ไม่ได้สายอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้พี่ก็เข้ามาก็ไม่ได้สายผู้ชายกันเลยเข้ามาก่อน
3: เข้าใจเลยนะครับผมพี่นันโทรศัพท์มาจากที่เพชรบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหม
4: ใช่ค่ะอยู่เพชรบูรณ์นี่แหละ
3: เป็นยังไงบ้างครับพี่อากาศที่นู่นตอนนี้
4: ร้อนมากถึงมากที่สุด
3: มีฝนตกบ้างไหมพี
4: ่โอ้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วตั้งเกือบอาทิตย์แล้วอะ
3: งั้นแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเขาเรียกว่ากลั้นเอาไว้เดี๋ยวน่าจะมีฝนตกหนักนะฮะในอนาคต
4: กลั้นเอาไว้ใจจะขาดคน
3: ใช่ใช่ร้อน นี่เป็นอย่างนี้แหละจริงๆผมก็ใจนะผมก็ใจเอออากาศที่บ้านเราเนี่ยคือแบบจะมีการกลั้นไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหม
4: ช่วงมีช่วงนึงอ่ะที่นั่นอ่ะเดือนที่แล้วเนี่ยมั้งน้องเพชรสถานีมันเสียที่เมืองเลยสถานีที่เมืองเลยมันเสียแล้วโทรหาน้องเมย์น้องเมย์มันอาจจะช่วงพี่นันแฟนเธออ่านโทรศัพท์ไปก่อนนะอากาศก็ร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนหัวพี่จะไม่ระเบิดแล้ว
3: เข้าใจนะครับนั่นแหละพี่นันอย่าลืมรักษาสุขภาพนะไปไหนก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะ
4: ค่ะพกตลอดเดือดร้อนก็พกฝนก็พก
3: ดีแล้วพี่ดีแล้ว
4: อาทิตย์หน้านี่หยุดกี่วัน
3: อาทิตย์หน้าเหรอ
4: ใช่อ๋อ
3: แสดงว่าพี่นันรู้ใช่ไหมว่าผมจะไปไหนพี่รู้ใช่ไหม
4: วันที่13วันลำเล็กถึงแม่พุ่มพวงดวงจ
3: ันทร์ใช่ๆแม่ผมยังไม่ได้แจ้งทางคลื่นเลยนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะหยุดวันไหนบ้างแต่ว่าผมจะพยายามหยุดให้น้อยที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพี่นันนั่นแหละ
4: ใช้แรงงานเยอะๆเบาโอ๊ตอ่ะใช้ได้เยอะไปเลย
3: ใช่ผมจะให้เรียกน้องโอ๊ตมาตลอดแหละนะอยากให้น้องโอ๊ตอยู่ตอนนี้แหละตีสองนี่แหละดีแล้ว
4: ใช่ไม่ต้องให้หลับให้นอนเลยเอาให้เต็มที่แต่น้องเมย์หลังใหม่อย่าใช้งานมากนะ
3: เข้าใจผมเข้าใจนะฮะน้องเมย์น่ารักแล้ววันนี้พี่นันอยากจะฟังเพลงอะไรครับ
4: คืนคำของนวกะ
3: คืนคำของนวกะนะครับอุ้ยเพลงนี้แบบเป็นเพลงแบบเพลงใต้เลยนะ
4: ใช่มันเพราะว่าฟังแล้วมันมีความหมายมันเจ็บจิ๊กจิ๊กที่ใจหน่อยนึง
3: เข้าใจเลยนะครับพี่นันอ่ะเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี
4: ่แบบให้พี่สุดยอดหนุ่มมอสพงคนที่มาเมื่อคืนคนที่มาเสียหน้าที่มาคืนนี่เลย
3: ให้พี่สุดยอดนะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยพี่เขาสุดยอดจริงๆนะเขาบอกเลยชื่อเขาชื่อสุดไม่ได้สุดยอดธรรมดานะสุดยอดเลยด้วยนะ
4: จ้าน้าเด็กก็ยังถามเลยว่ายอดยอดถ่ายเลยยอดอะไรอ่ะ
3: จากจังหวัดเลยเลยนะ
4: จากจังหวัดเลย
3: พี่สุดยอดนะครับผม
4: จ้าแล้วฝากไปให้คุณสุรเดชเขียนแชร์เล่นหน่อย
3: ได้เลยนะครับพี่นันครับผม
4: จ้าแล้วก็บ่าวโอ้แล้วก็ขอบคุณน้องเมย์แล้วก็ขอบคุณน้องเพชรนะที่ให้สารน้ำใหม่กับพี่สมกับที่รอคอยจริงๆเลย
3: ได้เลยครับพี่นันอย่าลืมโทรศัพท์มาพวกเราบ่อยๆนะ
4: ก่อนบ่อยโทรตลอดโทรมาที่ไหนก็เจอแต่น้องเมย์น้องเมย์ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอพี่หนูกลับไปมากลับมาใหม
3: ่
4: เจอแต่น้องเมย์
3: เข้าใจนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
4: จำไม่ได้ค่ะดึกแล้วแต่ผมไม่ได้

0: งานนะคะน้องเพชร
1: เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจพี่นะผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมก็ไม่สั่งงานเหมือนกันมันจะเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพี่พูดตามเพชรนะ
0: ค่ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยรา
0: เนี่ยไอ้อัยรา
1: ใช่ใช่ต้องเสียงแบบนี้ต้องเสียงแบบนี้เอาใหม่นะและไอ้อัยราอ่ะฮ่า
0: และไอ้อัยราอ่ะฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่ะฮ่า
0: อายาราอ่ะ
1: ครับผมพี่นัน
0: น้ำเพชรวันนั้นลูกแม่ฟองนี่ขอให้ผ่านลูกด้วงไปด้วยดีขออย่าให้มีฟ้ามีฝนนะคะ
1: โอ้อันนี้ยากนะพี่อันนี้ยากจริงๆเพราะว่าย
0: ากนะพี่เคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อสมัยที่อยู่กรุงเทพอ่ะใช่วันแบบมีงานก็ไปครั้งสองครั้งมั้งช่วงที่ไม่มีงานไปก็วังเวช่วงนั้นยังไม่ได้เอาแบบยังไม่ได้ย้ายไปอยู่สระริมน้ำเนาะ
1: ครับผม
0: ส่วนเบงลูกแต่เวลาแม่พึ่งเขายิ้มที่หัวงานดูเขาเขาดูสวยเขาดูสดใสนะ
1: เข้าใจครับอยากจะบอกว่า งานแม่พึ่งทุกปีนะครับตั้งแต่34ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนตกอลังการแน่นอนเละแน่นอน
0: นะฮะคนเยอะใช่ไหม
1: ถูกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบพยายามเตือนทุกท่านนะที่เวลาไปเที่ยวไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมร่มเตรียมรองเท้าที่เขาแบบกันน้ำไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเละแน่นอนพี่นันไม่ต้องห่วงเลยนะฮะพี่นัน
0: ดูแลสุขภาพก็ขอให้ผ่านร่มไปด้วยดีนะคะไม่ขึ้นก็ขอโชคหมานๆจริงๆดูใจปังๆนะ
1: พี่นันเคยไปไหมครับพี่นันเคยไปไหม
0: ไม่เคยไปช่วงนั้นเคยไปสี่ห้าครั้งมั้งวันธรรมดาวันแบบธรรมดาก็ไปแบบเขาวันที่เขากำลังจะเริ่มงานก็ไปไปครั้งแรกตอนนั้นเขายังไม่ได้เอาหุ่นที่อยู่ในอะไรนะในตู้กระจกอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เอาย้ายไปไว้ที่สาราริมน้ำ
1: เข้าใจเข้าใจนะครับผมเอาไว้ว่างๆพี่นันถ้าสะดวกพี่นันมานะมาหาผมนะครับผมพี่นัน
0: วัดทักกระดานนะไม่ใช่เอกมัย
1: วัดทักกระดานวัดทักกระดานปีนี้เอกมัยไม่ได้จัดครับที่ทักกระดานที่เดียวนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะขอให้โชคดีนะคะน้องเพชร
1: พี่นันขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า
1: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงคืนคำจากวงนวกะใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอบคุณพี่นันนะฮะรู้ไหมถามแบบนี้ก็รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าที่ผมอาจจะลานะครับอาจจะลาผมจะพยายามลาไม่เยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากมาจัดรายการอยู่นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับที่นั่นเป็นงานของคุณแม่ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะฮะตอนนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับคืนคำจากนวกะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตจบไปแล้วทั้ง4เพลงนะเริ่มต้นกับบทเพลงคืนคำนะครับจากนวกะแล้วก็คู่ครองครับคุณก้องห้วยไร่สัญญาเจ้าลืมจากพี่หนูมิเตอร์สาบานว่าเธอเป็นคนสุดท้ายนะฮะบทเพลงจากนาโนสตอร์นั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95สวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่สุภาพไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าแล้วคืนนี้นันโหนสตอก็มาด้วยนะครับถูกต้องครับหลังจากที่นันโหนไม่ได้มาเฉิดฉายนานนะครับวันนี้ก็ได้มานะครับพี่ไกรวุฒินะครับน้องไกรวุฒิสินะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่พินโยพี่หนุ่มดอยฮวดทักทายทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่บรรเทาพี่สุคนพี่สุภาพนะครับทักทายครับพี่วิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับนี่นะฮะกำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอะไรนะพี่บรรเทาบอกว่าอยู่ในเมืองบุรีรัมย์ร้อนแต่เช้าเลยจ้านะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าแถวนั้นร้อนจริงๆเคยไปมาก่อนนะครับเคยไปบุรีรัมย์ตอนนั้นไปเที่ยวรีสอร์ทของพี่หญิงลีพี่หญิงลีศรีจุมพลของเรานะฮะโอ้ยอากาศร้อนมากร้อนมากนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศนะมันอบอุ่นมันก็ทำให้ไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับสวัสดีพี่โชติกาจากถุงส้งครับสวัสดีครับผมอ่ะในช่วงของจอคิวิตครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้เพลงอะไรวันนี้เพลงชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนี่คำร้องทำนองนะครับโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์นะครับแล้วก็คุณโจอี้ด้วยนะครับภูวสิทธิ์อนันต์พรสิรินะฮะเรียบเรียงโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์แล้วก็คุณโจอี้นะครับแล้วก็คุณมาร์คโพล่าด้วยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: เอ้าทำตกใส่ละป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับป้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็

0: ความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์ฟ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: หอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟสร้างเหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์ฟมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะชั่วโมงหน้าวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยมากไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานบทเพลงนี้ครับเกินห้ามใจครับไฮร็อกครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ากนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะฮะจากน้องนับดาวนะครับแล้วก็ตาฮักน้อจากน้องเนสพรอำนาจสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีไปถึงพี่รัตติยาแล้วก็พี่สาวขามพี่คำเตยพี่นรเดชนะครับพี่นานงใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่หนูวันสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่สุภัตรานะครับทุกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนเช้าวันนี้ด้วยนะครับแหมก็อยู่กันถึงเช้าเลยนะฮะพี่ไผ่ตะกัวป่ามาแล้วพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่รัตติยาด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับตอนนี้ผมมีอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จบไปแล้วทั้งสองเพลงมีห้ามตัวนะครับแต่น้องมินตราอินทิราฟีเจอริงออแกนิกเย่นะครับแล้วก็ผู้บ่าวซ้ำหน่อยนะครับบทเพลงจากน้องกวางธีรพันธ์คนสวนเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่เผดเผานะครับแล้วก็น้องสุตารัตน์นะครับก็ทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งข้อความมาพร้อมกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับถามว่ากาแฟก่อนนอนไหมคะก็อยากกินอยู่นะนะครับที่ผมชอบทานกาแฟมันไม่ได้เพราะว่าอยากทานเพราะตื่นเพราะจะอยากจะตื่นอะไรอย่างนี้นะฮะทานเพราะอร่อยนะฮะก็สามารถทานได้แต่ว่าไม่ทานดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าทานแล้วผมเชื่อว่าผมคงจะหลับอีกทีก็น่าจะบ่ายสามนะฮะน่าจะยาวเลยนะครับตื่นอีกทีก็น่าจะเที่ยงคืนทีนี้นะฮะพี่นรเดชครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นวลจันทร์พี่ประสิทธิ์พี่เทวีพี่ออสามย่านนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวิทย์นะฮะบอกว่ามาพิษณุโลกบ้างนะครับยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยจริงๆนะครับอยากไปมากผมไม่ได้ไปพิษณุโลกนานมากๆเลยนะครับจริงๆนะอยากจะมีโอกาสแบบไปทั่วประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้สักวันหนึ่งนะครับ

ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่านะไปฟังเพลงสบายๆกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปในช่วงของมาในคอนแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงที่แบบฟังแล้วเคลิ้มเอางี้ดีกว่าฟังแล้วเคลิ้มเหมือนทุกครั้งละฮะฟังแล้วหลับสบายจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับโอ้ยโดยเฉพาะเป็นเพลงที่ผมจะเปิดนะครับเป็นเพลงสากลทั้งนั้นเลยนะครับเพลงฝรั่งนี่นะถ้าใครที่อ่านภาษาอังกฤษหรือว่าฟังอังกฤษรู้เรื่องนะครับต้องฟังได้แน่นอนครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: มลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกนะครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรเลยครับ02-201-4364นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับนี่นะฮะกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยนะครับจากน้องบิวจิตนะเอิ้นสังน้องนะครับคุณพ่อเฉลิมพลในพ่อใหญ่พ่อใหญ่นะฮะแล้วก็เอิ้นอ้ายเนเดอร์นะครับยามเธอมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำครับทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะสะดวกจะตามทุกด้อมที่สบายใจนะฮะสวัสดีครับมอร์นิ่งมาจากป่าละค่ะแวะมาทักพี่เพชรตามบนเพดานฮะนี่สวัสดีครับพี่ละไอครับพี่อารมณ์ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่ตาแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าคิดฮอดพี่ตาในเด้อนะครับโอ้ยคิดฮอดตลอด สวัสดีพี่จินๆนะครับสวัสดีไปถึงน้องกระโปโลสวัสดีครับผมไปถึงคุณบีบี้ใช่ไหมฮะคุณบีบี้นะครับสวัสดีครับผมคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์สวัสดีฮะไปถึงพี่คิวเองพี่เยเฮอร์นะครับพี่พิศจักบอกว่าลุกขึ้นเต้นครับจะได้หายง่วงนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้จริงถึงจะเต้นก็ง่วงตอนเนี้ย ใช่ไหมก็ต้องเข้าใจนะคือแบบช่วงนี้ใครจัดก็ง่วงแหละเอางี้เอาตรงๆเลยนะฮะสวัสดีนะฮะไปถึงน้องปามมี่ปามมี่

0: ุ้ยปามี่นะฮะสวัสดีค่ะแวมไพร์น้องจะนอนแล้วนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่วันนี้ก็น่าจะได้โอกาสนอนนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะฮะน่าจะไปงานอยู่หลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับน้องปามี่เนาะเอาไว้เจอกันนะคะคิดถึงนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิตรชัยไอ้กว้างบอกว่าบทเพลงเอื้อนสั่งน้องต้นฉบับบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยนะครับต้นฉบับเป็นคุณพ่อเฉลิมพลปกติแล้วถ้าเป็นยุคนี้เนาะจะเป็นแบบทำนองจะเร็วขึ้นมันก็จะมันขึ้นนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณมหานครฟาร์มอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานครฟาร์ม
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอะ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นปุ้มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หวานกันแต่เช้าเลยนะคะ5 นาฬิกา 12 นาทีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่4 มิถุนายนแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTN FM 95กับเรา2คนสวัสดีน้องนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับโอ้โห
0: สวัสดีทุกท่าน
1: มันไวพอมันมีวันหยุดแล้วมันไว
0: มันไวมากเลยพฤหัส
1: สวัสดีแล้ว
0: ทำงาน2 วันเสร็จละ
1: ครับผม
0: ทำไมมันดีอย่างนี้ก็เป็นเช้าวันฝนตกอีกวันหนึ่งนะคะในภาคใต้ภาคอื่นก็ตกนะวันนี้นะคะมารับฟัง

0: พลงและข่าวสารกันค่ะสวัสดีทักทายทุกจังหวัดเลยนะคะมีตัวแทนจากผู้ยอดจังหวัดตรังค่ะพี่จำนงนะคะมาแล้วพี่ตุ๊กกฎชมนจากสารคามพี่ประเทืองจากจังหวัดไหนคะพี่อุไรจากทุ่งสงพี่มั่นไม่ได้ทักมานานแต่ฟังทุกวันพี่วินิจจากนนทบุรีพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดนะคะทั้งรวม
1: ครับผมทักทายทุกท่านเลยครับ
0: ทักทายทุกคนวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สายเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะทักทายกันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้แล้วก็เอาข่าวร้ายก่อนน้ำมันขึ้นนะคะเมื่อกี้ตี5นะคะ
1: ครับ
0: น้ำมันขึ้นเบนซินกับแก๊สโซฮอล์40สตางค์ดีเซล80เนาะ
1: ครับดีเซล80สตางค
0: ์80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะเนาะไม่รู้จะว่ายังไง
1: ก็ดีว่าผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวมาแล้วนะพี่นะอย่างน้อย
0: ใช่มาแล้วมาขึ้นวันนี้
1: เออคนไปเที่ยวคนกลับบ้านต่างจังหวัดกันก็กลับมาก็นี่แหละเจอล็อตแรกเลยฮะขึ้นเลย
0: เนาะ80สตางค์ต่อลิตรดีเซลนะคะแล้วก็กลุ่มเบนซินนะคะทุกประเภท40สตางค์นะคะราคาอาหารเดี๋ยวขึ้นแล้วกันในล่าสุดโดนโวยกันแล้วนะคะนี่ร้านบะหมี่ชื่อดังรับสแกนไทยช่วยไทยพลัสถ้าร้านนี้เขาบอกว่าปกตินะถ้ากินเงินปกติก็50บาทอะบะหมี่ชามนึงเนาะแต
1: ่
0: ถ้าสแกนจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาคิด55เนี่ยบวกมา5บาทคราวนี
1: ้ลู
0: กค้าเขาลูกค้าโวยสิทางล่วงไม่พอใจเนี่ย
1: เขาก็ไปมีเหตุผลอะไรค่ากดมือถือเหรอค่าอะไรอีก5บาทเป็นอะไรฮะ
0: ในกลุ่มเนี้ยเพจพวกเราคือผู้บริโภคเขาบอกว่าเนี่ยร้านบะหมี่รายหนึ่งบวกค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้มาโดยไม่แจ้งให้ทราบก็กินอยู่ปกตินะข้าวหมูกรอบก็50บะหมี่ก็50อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ก่อนสั่งก็ไม่ได้แจ้งว่าวันนี้ขึ้นราคามาแจ้งตอนจ่ายเจ้าของร้านบอกว่าถ้าจ่ายปกติเงินสดนะก็50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณสแกนจ่ายไทยช่วยไทยคิด55นะอ้าวลูกค้ายอมที่ไหนก็สแกนดูเอ้ยจริงด้วยคิดค่าสินค้าขึ้นมา55บาทก็รัฐบาลช่วย33จำนวนเงินที่ชำระก็22ซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ควรนะเพราะว่านี่ตั้งใจโกงอ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหอพักของนักศึกษาค่ะน้องรุ่งเขาพิกัดแล้วกันพหลโยธิน45แยก11เธอก็บอกว่าสคบคะผิดไหมคะอย่างเงี้ยคือถ้าจะขึ้นราคาต้องขึ้นก่อนแล้วไม่ควรจะมาบอกว่าไทยช่วยไทยพัสคิด55จ่ายเงินสด50อย่างเงี้ยไม่น่านะไม่น่าจะได้นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เออ
1: นะมันเป็นแค่ธรรมเนียมหรือค่าอะไรมันไม่น่าจะทำให้ท่านได้รวยขึ้นนะฮะกับการเก็บยิบย่อยอะไรมาขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: 5บาท
1: มาขึ้นกับคนที่ใช้โครงการเนี่ย5บาท
0: อย่าทำเลยบอกเลยว่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนมีสิทธิ์ที่จะโดนยกเลิกนะคะร้านนี้
1: คร
0: ับวันนี้เป็นข่าวดังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นร้านอื่นนะอย่าทำเลยค่ะคือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็เอาเข้าระบบทั้งหมดไปถูกไหม
1: ครับ
0: มันต้องอย่างนั้น
1: เนาะเหมือนกับกระแสข่าวที่ตรงห้วยขวางอะพี่ว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะ
0: โอ้
1: แล้ว
0: เขาเรียก
1: ที่บอกว่าไม่รับเงิน
0: ไทยมณฑลห้วยขวางเหรอมณฑลห้วยขวาง
1: มณฑลห้วยขวาง
0: บอก
1: หรือเยาวราช2อะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกกัน
0: เออเซลกันแซะกัน
1: แต่ครับว่ามีแต่ร้านจีนแต่คนจีนแล้วล่าสุดถึงขนาดว่ามีคนเขาแชร์ว่าเขาไปกินอาหารร้านเนี้ยนะฮะทางร้านเนี่ยไม่รับเงินไทยนะ ไม่รับเงินไทยไม่รับโอนไม่ว่านะถ้าเกิดว่าไม่รับเงินไทยนะครับ

0: เออคุณจะต้องจ่ายเป็นเงินหยวนเท่านั้นโอ้โหเออมีขนาดอย่างนี้เลยนะก็ล่าสุดเนี่ยเห็นทีมข่าวหลายสำนักนะครับทั้ง Workpoint ไทย PVS นะครับก็เริ่มลงไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
1: เออ
0: แล้วก็ลงไปนั่งกินแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถือมือถือเข้าไปนั่งกินนั่งถ่ายในร้านนะครับก็พอเขาบอกหลังเป็นข่าวเนี่ยพบว่าร้านอาหารเนี่ยร้านนี้ปรับมาเป็นให้ชำระเงินทุกรูปแบบละ
1: ไทยก็ได้จีนก็ได้อย่างนี้เหรอจีนก็ยังชำระได้อยู่อย่างนี้เหรอ
0: ได้อยู่เขาบอกว่าวันที่เขาไม่รับเงินไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากระบบชำระเงินเนี่ยมันเกิดขัดข้อง
1: อ้
0: างว่าอย่างนั้นนะระบบชำระเงินไทยเนี่ยไม่สามารถรับเงินไทยได้แต่วันนี้เนี่ยชำระได้แล้วเออนะครับก็สแกนจ่ายได้ตามปกติแต่เขาบอกพอสแกนจ่ายปุ๊บเนี่ยนะฮะชื่อบัญชีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชื่อคนจีน
1: นั่นไง
0: เป็นชื่อคนจีนเลย
1: นี่ไงชัดเลยไทยเงียบ
0: ร้านทำร้านอาหารถือเป็นอาชีพต้องห้ามไหมพี่ต้องใช่ไหม
1: ร้านอาหารเหรอได้ไหมไม่แน่ใจ
0: เออผมก็ไม่แน่ใจ
1: เออ
0: ค้าขาย
1: จริงๆตอนนี้
0: เริ่มไม่ได้นะ
1: เริ่มมีนักวิเคราะห์นักวิชาการนักเรียกนักยุทธศาสตร์สังคมเขาเริ่มแชร์พฤติกรรมความผิดปกติในห้วยขวางที่เขาแปลกันว่านี่คือมณฑลห้วยขวางหรือคนจีนจะเรียกว่ามณฑลไถ่กัวไถ่กัวค่ะน้องดงมณฑลไถ่กัวแล้วคนจีนก็จะพูดอย่างนี้จริงๆว่าเอาวันนี้ไปกินข้าวกันที่มณฑลไถ่กัวก็คือห้วยขวางนั่นแหละก็เหมือนเป็นเขตเศรษฐกิจแยกออกมาเลยกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นภัยเงียบเศรษฐกิจสีเทาก็คือว่าห้วยขวางเนี่ยกำลังจะถูกตัดขาดจากระบบเศรษฐกิจไทยจากกระแสนะคะเสียงสะท้อนว่าเออมันมีต่างชาตินะมาปักหมุดหมายอยู่ตรงนั้นแล้วมันผิดปกติจริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะมันนานมาตั้งแต่ปี67แล้วนะคะปลายปีอ่ะเออเจ้าของร้านพนักงานเสิร์ฟแล้วเมื่อสักครู่ที่น้องร่วงบอกว่าเขารับเป็นเงินหยวนก็แน่นอนเจ้าของลูกค้าเป็นจีนทั้งหมดอ่ะเออแล้วก็จะรับเป็นเงินไทยทำไมอ่ะแล้วก็สแกนจ่ายเป็นหยวนกันเลยสิเออเนี่ยค่ะเนี่ย
0: ที่เขาบอกว่าเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะคือเขาจ้างงานก็จ้างพนักงานนะฮะคนจีนแม้แต่น้ำเปล่าก็รับสินค้ามาจากจีนเลยไม่เข้ารับ
1: ทิชชู่ทุกสิ่งอย่างเลยที่ใช้ไม้จิ้มไปคือจีนทุกอย่างในร้านอาหารเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าประเทศไทยไม่ได้เลยสักบาทถูกไหม
0: เออใช่
1: เออไทยไม่ได้อะไรสักบาทเห็นชัดขนาดนี้แล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่มีการจัดการ
0: ไม่รู้ตึกแถวนั้นมันใช้นอมินีซื้อไปหรือยังนะครับ
1: เออ
0: คือถ้าเช่าเนี่ยก็ยังคนไทยก็ยังได้อยู่อ่ะแต่ถ้าคือมาสวมรอยเอาชื่อคนไทยมาสวมรอยซื้อไปนะนี่ยิ่งไปกันใหญ
1: ่ท่านสิก็อันนี้ระดับผู้ว่ากทมจัดการได้ไหมหรือต้องระดับกระทรวงระดับรัฐมนตรีแล้วหรือยังไงก็ลองดูนะคะผู้ว่าที่กำลังหาเสียงกันอยู่ตอนนี้น่าจะเกือบ20คนเนาะผู้สมัครใช่ไหมคะเออเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะเพราะว่ามันน่ากลัวนะไอ้ที่เขาพูดกันเรื่องเกินชาติอ่ะมันไม่ได้เป็นจริงนะลูกเนาะไม่ได้เป็นจริงไม่ใช่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ
0: เออมีสิทธิ
1: ์มันมีสิทธิ์นะนี่ไงแบบนี้ก็ได้เหรอเออเนี่ยเอาขนาดเออนี่เป็นข่าวขนาดคนจีนเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาโวยเลยเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยทำคลิปว่าการที่ร้านแถวห้วยขวางไม่รับเงินไทยรับแค่เงินหยวนเท่านั้นมันได้เหรอแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นี่คือคนจีนเขาแฮชแท็กเลยว่าคนจีนในห้วยขวางหนุ่มจีนคนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจ่ายตังค์เขาบอกว่า

0: ไม่มีก็ทำให้ตัวเองต้องเอาเงินหยวนออกมาจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก50 บาทจากปกติกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง325เมื่อวานเขาจ่าย375 บาทต่อชามอุ้ยทำไมมันแพงนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาบอกว่าเขาโกรธมากเขาเป็นคนจีนเขาโกรธคิดว่าตัวเองเพิ่งมาอยู่ไทยแต่จริงๆมาอยู่นานแล้วผมอ่ะเป็นคนไทยแล้วหมายถึงว่าครึ่งนึงนะอย่าทำแบบนี้เลยทุกร้านควรต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ไทยก็ควรทำกฎหมายไทยอย่าลืมเสียภาษีด้วยนะนี่เขาพูดไทยไหมนะคนนี้หนุ่มจีนเขาอัพโหลดขึ้น TikTok เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เนี่ย
1: ความน่ากังวลนะว่าแถวนั้นเนี่ยผมมันถึงขนาดนี้แล้วเหรอมันโอ้นะครับ
0: มันถึงแล้วถึงแล้วจริงจริงก็ค
1: ือผมอยากเห็นระบบจีนไปหมดเพื่อตัดขั้นตอนลดขั้นตอนการไปแลกงงแลกเงินอะไรรับจีน
0: ดูไม่ต้องแล้วเฮ้ยมันไม่ได้นะอ่ะก็ต้องดูว่าไม่รู้ว่าคนที่จะต้องจัดการเรื่องนี้คือใคร
1: ครับทางเขตกับตำรวจนี่แหละอยู่ตรงนั้น
0: แหละอยู่ตรงนั้นแหละน่ากลัวน่ากลัวจริงๆขอได้ยินเหมือนสายมาแล้วเนาะไปรับกันก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้าใหญ่ค่ะสวัสดีป้าใหญ่นะคะ
1: สวัสดีครับป้าใหญ
3: ่สวัสดีจ้าน้องจีน้องโด่ง
1: ครับ
3: สวัสดีจ้า
0: เชิญค่ะป้าใหญ่อยู่อำเภออะไรของนคร
3: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ๋ออำเภอเมืองนะคะเชิญค่ะป้า
3: ป้าอยากถามว่าพูดตายนะพูดตายนะ
0: พูดตายพูดตายได้เลย
1: ครับผม
3: อยากถามหนองที่หนองดองว่าเขาลงทะเบียนเขาจวดสอบป้าคนที่มีบัตรคนจนนั้นกล้องไม่กล้องเขาวันกล้องเขาที่เขามีอยู่แล้วมันเขาจวดสอบแบบไหนคะอยากให้ไปตรวจสอบแบบนี
0: ้ตรวจสอบของเขาเองค่ะกระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบของเขาเองค่ะ
3: เขาตรวจสอบเขาเองตั้งปลาต้องไปสถานการณ์ไหม
0: ตอนนี้เป็นมีบัตรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: มีบัตรอยู่แล้ว
0: อ๋อมีบัตรอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนค่ะข้าไปยืนยันตรวจตนได้ค่ะ
3: ทีเอสไม่ต้อง
0: ไป
3: ดูเป้าไปยืนยันได้นะ
0: ค่ะอ๋อไม่ก็คือยืนยันอยู่ที่บ้านค่ะต้องผ่านแอปผ่านธนาคารผ่านแอปพลิเคชันแอปเป่าตังค์ตรงนี้ค่ะเป่าตังค์เลย
3: ยืนยันไปดังตัวละจับใช่ไหม
0: สายค่ะสายเลยยืนยันคิดไหมนะคะตุกไล
3: ่การ
0: ต้องไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใครถือบัตรเดิมมานะคะเข้าไปแอปเป่าตังค์หรือแอปทางรับจะได้ให้หนูเบาให้หนูเบาไปแยกเขาแอปนะวันนี
3: ้
0: ถ้าทำไม่ได้เราค่อยไปธนาคารน่าจะง่ายกว่าเรื่องนะต้องถือบัตรเดิมเข
3: ้
0: าไปในแอปง่ายๆเลย
3: ป้าต้องไปจานธนาคารกันเนอะ
0: ไม่ต้องค่ะให้ลูกเบ้าลงในแอปก่อนค่ะถ้าว่าลงแล้วมันระบบมันบอกว่าแบบนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าวันนี้ป้าไปในแอป
3: ไม่
0: ตั้งแล้วก็บอกว่าย
3: ืนยันเสียงไปไม่ได้เรื่องนี้ไป
0: โอ้ไม่ต้องค่ะค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไป
1: ป้าใหญ่มีแอปเป๋าตังค์ไหมครับ
3: มีค่ะมีค่ะ
0: เขาแอปเป๋าตังค์
1: เลย
3: เขาโอน9 ทุกเดือนค่ะ
1: เดี๋ยว6 โมงนะครับเข้าไปกดยืนยันหน่อยว่ายังเอา
3: วันแรกวันนี้ค่ะ
0: วันนี้เลยค่ะวันแรก
3: วันแรกนี่วันนี้เลยจ้ะนะทำได้เลยจ้ะ
0: ทำได้เลยค่ะ6 โมงก่อนนะคะ
3: กาทั้งวันจ้ะนะทั้งวันจ้ะนะ
0: ทั้งวันเลยค่ะจนถึงกลางคืนเราไปจนถึง11ค่ะ
3: ก็ใจหมาคุณจีน้องจีน้องคุณจีน้องนะ
1: ได้ครับหาปุ่มเข้าเป่าตังค์หาปุ่มชื่อโครงการแล้วก็กดลงทะเบียนเท่านั้นเลยครับจบเลยครับ
3: ค่ะ
0: ไม่ยากนะคะ
3: เดี๋ยวให้ลูก
0: มาต้องให้ไปให้ผู้กับแข็งแรงนะคะ
3: ค่ะเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
3: ตังคุณจีคุณน้องนะไอ้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะ
0: ได้ค่ะ
3: ให้ดูหลังวันที่นึงนะ
0: คุณดองได้ยินไหมคุณดอง รางวัลที่หนึ่งเลยนะคุณดงนะดงนะนะฮะ
1: เอา
0: ได้ค่ะชื่นใจอย่างนี้แหละนะฮะพาคุณตายายขึ้นมานะคะ

0: ไปที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องวัย13ที่หายออกจากบ้านไป4วันเจอแล้วนะคะน้องลุง
1: ครับผม
0: ล่าสุดเจอแล้วเด็กหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave นะคะบอกว่าจะไปซื้อของแล้วก็หายไปเลย4วันนะคะแม่ก็โอ้โหเดือดเนื้อร้อน

0: ใจสิคะก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองขอนแก่นให้ช่วยกันตามหาก็ตำรวจบอกว่ามีเบาะแสว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่31นะคะล่าสุดเมื่อวานตำรวจก็กระจายกันสืบดูว่าไปไหนปรากฏว่าไปพบตัวเด็กอยู่กับกลุ่มเพื่อน8คนในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะนี่ค่ะก็น้องอ้างว่ามือถือแบตหมดไม่สามารถชาร์จได้ติดต่อครอบครัวไม่ได้แม่ก็บอกอื้อหือตามหาลูกทุกวันเลย4วันเนี้ยเงินหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ไม่กลับจนต้องให้ตำรวจน่ะช่วยนะคะเนี่ยค่ะก็แม่บอกว่าลูกพอวัยรุ่นเนี่ย13เนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนไปนะคะคือแม่ก็แน่นอนต้องทำขนมอ่ะขายขนมทางโรงเป็นแม่ค้าเนาะก
1: ็
0: สนใจที่จะทำขนมขายมากกว่าใส่ใจลูกเพราะว่าอะไรก็คือครอบครัวไม่ใช่มีฐานะอะไรไงอยากได้เงินมาใช้จ่ายแต่ก็เจอลูกก็ดีใจนะแต่ลูกเชื่อไหมว่าแม่บอกพอเจอนะลูกก็เฉยลูกคือเฉยมากอ่ะคือแบบว่าเหมือนตัวเองไม่ผิดอ่ะแล้วเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่เรียนหนังสือก็หยุดไปเลยก็ได้ค่ะแล้วให้แม่ช่วยทำขนมละแล้วค่อยกลับไปเรียนใหม่ถ้าเผื่ออยากจะเรียนต่ออยากวัยรุ่นปัจจุบันนะคะ
1: ขอทำใจไว้แป๊บนะอันนี้น้องอายุ13เลยนะ
0: 13ค่ะ13คุณพ่อที่มีลูกสาวทำใจแป๊บหนึ่งนะตอนจะรู้ว่าเพื่อนนี่สำคัญมากนะคะ
1: ใช่เคยได้ยินว่าเดี๋ยววัยหนึ่งเขาก็จะไปกับเพื่อนติดเพื่อนไม่ค่อยอยากไปไหนกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
1: โอ้โหต้องปลูกฝังนะว่าอย่าถึงขนาดนี้เลยนะว่าแบบว่าคือออกไปจากบ้านโดยไม่ได้บอกใครแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรขนาดนั้นอ่ะให้คนที่บ้านเขาห่วงมันช่วย
0: เหมือนเด็กคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดอ่ะเขาก็แค่บอกว่าก็มือถือมันไม่มีแบตอ่ะก็ไม่ได้ชาร์จอ่ะแล้วมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นี่นะคะตามหาลูกด้วยความห่วงใยเนี่ยก็อย่างนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นะต้องบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้นะคะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าจริง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะเจอแล้วนะคะเจอเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แม่ก็ได้แต่ดั้งน้อยใจแต่น้อยใจได้ไม่นานก็ต้องรีบไปทำขนมขายหาเงินต่อเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ขายของมาตั้ง4วันใช่ไหมหาเงินก็หายไปนั่นแหละ
1: ก็
0: ค่ะ
1: แต่ที่ยังไม่เจอนะครับที่ยังไม่เจอแล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้เป็นกระต่ายหายครับพี
0: ่โอ้
1: กระต่ายสุดที่รักหายไป
0: ที่อุ้มไปสมัครงานกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่น้องที่อุดรนะครับ
0: อายุ17ปี
1: ใช่อายุแค่17ปีนะครับเธอขึ้นโรงพักเลยครับมาที่สภ.เมืองอุดรธานีนะฮะบอกว่ากระต่ายชื่อเจ้าปังปังนะครับโหเป็นกระต่ายที่รักมากนะครับเป็นกระต่ายตัวโปรดเลยนะฮะวัยเพียงแค่3เดือนคือใส่ตะกร้าพาไปสมัครงานด้วยปรากฏว่าหล่นระหว่างทาง
0: กระต่ายหล่น
1: กระต่ายหล่นนะครับเห็นบอกว่าจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะกล้องวงจรปิดเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้มไปอ่ะคือพอทำหล่นใส่ตะกร้านะแล้วหล่นนะครับวงจรปิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลงจากรถเก๋งแล้วมาอุ้มขึ้นรถไปก็ภาวนาให้เขาเหมือนกับว่าเอ็นดูกระต่ายแล้วก็คิดว่ามีเจ้าของนะฮะแล้วก็มาเห็นข่าวนี้แล้วก็ขอให้เขามาคืนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยครับกลางโรงพักเลยนะครับเธอบอกว่าออกจากบ้านมาสมัครงานนะครับแล้วก็กำลังแวะซื้อของที่เซเว่นสาขาสามพร้าวนะ

0: เอาน้องเนี่ยนะครับติดออกมาด้วยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงตั้ง4ตัวแต่ปังๆอ่ะมักจะโดนเพื่อนเนี่ยรังแกโดนเพื่อนแกล้งนะครับเธอก็เลยต้องติดออกมาด้วยไม่งั้นถ้าอยู่กันลำพังเนี่ยโดนกัดโดนเพื่อนกัดเพื่อนกระต่ายด้วยกันกัดนะครับก็ใส่ตะกร้านะแล้วก็วางไว้ที่พักเท้ารถจักรยานยนต
1: ์
0: ปรากฏว่าน้องน่าจะดิ้นแล้วก็ไหลนะครับตกลงไปเออนะฮะก็อ๋อคือเขาจอดแล้วไปซื้อของแต่ตะกร้าเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วน้องเนี่ยน่าจะด้วยความสนลุกดิ๊กลุกดิ๊กไปตะกร้าเลยหล่นนะฮะแล้วเปิดออกเขาก็น่าจะวิ่งออกไปทีนี้ก็วงจรปิดเห็นว่ามีคนเนี่ยนะฮะจอดรถแล้วก็มาอุ้มน้องไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเป็นรถเก๋งสีดำนะครับรถเก๋งสีดำที่ไปเซเว่นนะครับตอนประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะของเมื่อวานนี้
1: ก็ยังไม่ได้
0: เลยเขาบอกอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะกระต่ายเขาว่าหูมันจะยาวอ่ะพี่ตัวเล็กๆอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับ
1: ยาวนี่คืออะไรหู
0: หูหูยาวครับพี
1: ่
0: หูยาวแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเออเป็นกระต่ายสีขาวแต้มลายสีน้ำตาลนะครับหูตกเขาจะนิสัยน่ารักขี้อ้อนนะใครเอาขนมมาล่อเนี่ยปังๆจะวิ่งไปหาคนนั้นเลยเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กอยากได้คืนเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเขาฝากถึงพี่ผู้หญิงที่อุ้มน้องไปด้วยความปรารถนาดีนะครับช่วยปังๆเลยนะครับเอามาคืนเขาหน่อยเขารักของเขาอ่ะนะครับเขาบอกว่าเอามาคืนหนูจะไม่ติดใจเอาความอะไรเลยเพราะเข้าใจพี่เจตนาดีเจอมันเดินหล่นตกอยู่ที่พื้นก็อุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เอามาคืน
0: เอามาคืนต่อยพี่รถเก๋งสีดำนะครับที่อุดรนะคืนพี่เขาด้วยครับ
1: อ๋อเป็นรถเก๋งใช่ไหมอุ้มขึ้นรถไป
0: ใช่ครับมาจอดแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเลย
1: ค่ะ
0: แล้วกระต่ายน่ารักน่ารักนี้ถ้าอยู่หน้าถนนอยู่วิ่งอะไรเราว่ามันต้องมีเจ้าของเยอะแหละ
1: จริงกระต่ายมีเจ้าของส่วนใหญ่เขาเลี้ยงเนาะไม่มีหรอกกระต่าย
0: คือเขา
1: เลี้ยงกระต่ายเหมือนแมวจรนะไม่ค่อยมีมันต้องมีเจ้าของ
0: เขาใจเราใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดว่าจัดเลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เรารักแล้วมันหายไปอ่ะโหกินนอนไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะข่าวนี้อีกครอบครัวหนึ่งนะดูคือตามมาสองวันก็สลดใจมากเนาะลูกชายที่เมายาแล้วแชทหาแม่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ่ะน้องรงล่าสุดตำรวจจับแล้วนะคะตำรวจจับแล้วเมื่อวานที่สมุทรปราการท่านผู้กับสภ.สำโรงใต้นะคะนำกำลังชุดสืบเข้าไปจับตัวนายพีนามสมมุติอายุ38นะมาจับได้ที่แถวอ่อนนุช49ค่ะเขตสวนหลวงก็อันเนื่องมาจากแม่นี่แหละแม่นี่57ลูกอ่ะ38แม่มาแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงใต้ว่าลูกชายแท้ๆคือนายพีอายุ38แชทหาแม่ขอมีอะไรด้วยกับแม
0: ่โอ
1: ้โหแม่ก็ช็อกเลยนะแม่ก็อ่านแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรเลยตอนที่ลูกแชทมาแบบนั้นคราวนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำแล้วพบว่าเฮ้ยอย่างนี้ถือว่ามันเป็นข้อหายังไม่ทุกมันต้องพูดถึงว่าแม่ลูกก่อนนะให้พูดว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงก่อนว่านี่เป็นการคุกคามทางเพศนะคะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยกลัวมากก็ต้องตั้งข้อหาว่าเป็นการกระทำให้เหตุผู้อื่นไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเนาะจนกระทั่งตำรวจก็ไปตามจับหาตัวเจอค่ะเมื่อวานนี้นายพียังอยู่ในอาการหลอนพูดจาไม่รู้เรื่องจากพิษยาเสพติดแต่รับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้าไปอีกแล้วเมื่อเช้าและยอมรับว่าแค่หาแม่ขอมีอะไรกับแม่จริงเหมือนคิด

0: เขายอมรับ
1: แล้วเรายาแล้วไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแม่เลยอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: รู้เขาอ้างว่าประมาณว่าเหมือนกับถ้าไปมีกับคนอื่นต้องเสียตังค์อ่ะนึกออกไหม
1: ใช่
0: เลยงงแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยแม่รู้แล้วว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับลูกชายได้แล้วพอทราบข่าวก็อยากเจอลูกแหละแต่ว่าต้องเจอต่อหน้าตำรวจนะแค่จะถามว่ายังจำแม่ได้หรือเปล่าแล้วก็อยากคือด้วยความเป็นแม่นะอยากรู้อาการหนักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้นะคุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปพบลูกชายแต่ว่าดูท่าแล้วอย่างที่บอกอ่ะเขายังไม่ยังหลอนนะพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ค่ะนี่คือยาเสพติด
1: คือมันต้องหลอนขนาดแบบว่าพอเสพยาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะด้วยความที่มีอารมณ์ทางเพศอะไรแล้วทำไมถึงนึกถึงเนาะทำไมถึงไปพิมพ์ไปพูดด้วยข้อความแบบนี้
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: คือพิษภัยของยาเสพติดมันหนักมากเลยน้องรุ่งนะ
1: ใช่ผม
0: ค่ะก็ขนาดนี้เลยเหรอ
1: วันนั้นเราอ่านข่าวกันแล้วก็เห็นแชทที่คุณกันจอมพลังเขาเอามาเปิดนะฮะ
0: นั่นแหละนั่นแหละเคสนี้เลยชวนแม่ไปโรงแรมนี่แหละใช่
1: ก็ชวนแม่โรงแรมแล้วใช้ถ้อยคำแบบอ่านแล้วก็แบบคนเป็นแม่ก็ตกใจอ่ะ
0: จริง
1: ผมว่ากลัว
0: คือ แม่เนี่ยต้องแม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: แม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านเลยนะคะหนีออกทางข้างหลังบ้านเลยแล้วก็แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมลูกอ่ะจอกผนังห้องน้ำ
1: เอาไว้แอบดูแม่ใช่หรอ
0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: ลูกชายใช้ยาเสพติดมาน่าจะ20ปีกว่าแล้วค่ะพกมีดติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการจะรุนแรงตอนไหนยังไงนะคะก็ประมาณนั้นก็กลัวแม่กลัวพอมาเจอไอ้เช็ดนี่อีกกูตายนี่ค่ะแม่ก็เลยเพ่นก่อนเลยนะคะลูกแท้ๆนะคะ
1: ครับครับ
0: โอ้โหน่ากลัวแม่แม่กลัวแม
1: ่โ
0: อ้เขาย้ำด้วยนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแม่คุยกันสองคนแค่นี้พอนะรู้เรื่องนะตอบมาบ้างดินี่คือการแชทหาแม่
1: โอ้มียิ่งกว่านั้นอีกพี่เห็นข้อความแบบลักษณะ
0: อ่านไม่ได้เลยอันนี้อ่านไม่ได้เลย
1: เนาะแนวแบบจะให้แม่ไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสยิวอะ
0: แล้วเขาก็รู้นะว่าเขาคือตัวบาปนะเขาก็แชทประมาณว่าเขาคือตัวบาปแล้วก็ห้าห้าห้าให้แม่อ่านเขาชอบบาปเขาชอบคำว่าบาปเขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแม่อ่านอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตอบอะไรลูกก็คือช็อกก็เห็นใจแม่แหละ
1: ก่อนนะไม่ใช่แบบเราจัดแค่เป็นข่าวแล้วปล่อยกลับไปยุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาส่งไปบำบัดก่อนแหละ
0: แล้ว20 กว่าปีที่หลอนมาเสพมาเนี่ยมันบำบัดกันมันคงไม่ง่ายเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ไม่ง่ายไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายไม่ง่ายแน่ๆต้องมีวิธีการนะคะต้องมีวิธีการอีกข่าวหนึ่งสนุกมากเลยเราก็เตือนกันอยู่ประจำนะคะหน้าฝนเห็ดเยอะเห็ดเยอะนะคะล่าสุดนั้นเสียชีวิต2เมื่อวานนี้ค่ะน้องรุ่ง
1: เอาครับ
0: ที่หมอกจำแต่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็แน่นอนที่นั่นภูมิประเทศเกือบทุกหมู่บ้านเป็นป่าเขามีเห็ดหลากหลายออกมาเยอะมากเลยชาวบ้านก็เลยตอนนี้ผมไปหาเห็ดเอามาขายกินเองกันแล้วเห็ดมันก็อร่อยนะแต่ว่าล่าสุดมี2รายกินเห็ดพิษเสียชีวิตรายแรกเป็นผู้ชายนะคะไปเก็บเห็ดมาแล้วก็ต้องกินเองต่อมาไม่นานอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงก็ถูกส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน

0: หลังจากนั้นโรงพยาบาลศรีสังวาลส่งต่อมาที่มหาราชนครเชียงใหม่แต่ก็เสียชีวิตลงนะคะรายที่2เป็นชาย45เสียชีวิตอันนี้เมื่อวันที่2นะคะก็ไปเก็บเห็ดมาจากแหล่งเดียวกันเลยค่ะก็ขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลในห้องสอนถูกส่งมาที่เชียงใหม่เหมือนกันนี่เป็นรายที่2นะคะเห็ดที่ว่านี้น่าจะเป็นเห็ดละโง่ขาวซึ่งลักษณะเหมือนเห็ดไข่ห่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้คือไข่ห่านที่กินได้นะแต่ไอ้เห็ดละโง่ขาวหรือเห็ดละงาบเนี่ยมันกินไม่ได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรเสียชีวิตทั้งคู่นะคะตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขในห้องสอนเตือนแล้วนะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากนิยมเข้าไปเก็บเห็ดมาจำหน่ายด้วยมาค่ะมากินเองด้วยนะคะเห็ดบางชนิดไม่ใช่บางชนิดด้วยนะขณะนี้เห็ดจำนวนมากมีพิษต่อร่างกายทั้งน้อยและมากขอให้ตรวจสอบดูให้แน่ชัดถ้าไม่แน่ใจอย่าพึ่งกินอย่าทำกับข้าวทิ้งไปเลยไอตัวเห็ดละงากหรือเห็ดหมวกขาวกับเห็ดละโคกเนี่ยมันเหมือนกันมากน้องๆด้วยสีด้วยอะไรนี่นะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: โอ้ครับผมอันตรายอันตราย
0: ดูจากภาพนะมันแยกไม่ออกนะคะหมวกขาวกับเห็ดละโงกเนี่ยนะคะถ้ากินได้เนี่ยมันจะสีเรียบเรียบสีขาวครีมเรียบมันวาวแต่ถ้าเป็นมีพิษนะคะมันเมื่อผ่าแล้วก้านเห็ดจะตันตลอดแนวอันเนี้ยให้ผ่าก้านมันนะคะถ้ามีพิษก้านเห็ดตันตลอดแนวถ้าไม่มีพิษกินได้ผ่าก้านเห็ดแล้วมันจะกลวงตลอดแนวนี่คือความต่างไปผ่าที่ก้านเห็ดแล้วกันตอนนี้กินเห็ดพิษมันไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะเหมือนงูนะคะน้องโดงงูกัดนี่เป็นสีรุ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็ด
1: ไม่มีที่ไม่มีนะไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรไม่มีค่ะใช่
1: ป้องกันเลยโอ
0: ้ระวังเลยนะคะก็ฝนตกเห็ดเยอะ
1: บอกใครที่กินแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็ระวังเป็นแบบเคสนี้นะครับพี่เมื่อคืนช่วงมหานครนิวส์10ข่าวเด่นก็เล่าไปแล้วแต่ผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่เบื่อเมื่อคืนใครยังไม่ได้ฟังนะครับเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะต้องหมั่นคอยสังเกตครับพี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการวิงเวียนหัวมึนหัวนะครับปรากฏว่าพยาบาลจะเอายาอะไรไม่รู้มาฉีดเขานะฮะเขาบอกว่ายังดีว่าเขาเนี่ยหันไปเหลือบไปเห็นที่ขวดยาเนี่ยว่ามันไม่ใช่นามสกุลเขาอ่ะเหมือนกับพยาบาลเอายามาผิดเตียงอ่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยชื่อสองเตียงเนี่ยนะฮะดันชื่อเดียวคนชื่อเดียวกันมาอยู่เตียงติดกันพี่ธนพลครับนี่ฮะพี่ธนพลเล่านะครับบอกว่าพยาบาลเนี่ยนะฮะกำลังจะฉีดยาอะไรไม่รู้เข้าไปที่ตัวเขาดีว่าเขาก็สังเกตเห็นก็เลยทักขึ้นไปก่อนว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่นามสกุลผมนะแต่ชื่อเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับชื่อที่ขวดยาเนี่ยธนพลเหมือนกัน
0: ธนพลจะเป๊ะเลย
1: ใช่ต่างกันที่นามสกุลถ้าไม่ทักนี่เรียบร้อยครับยาของตีข้างๆอ่ะนะฮะเขาบอกข้างๆเขาเป็นผู้ป่วยติดเชื
0: ้อ
1: นะครับถ้าไม่ทักในยาขวดนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเขาแน่นอนเนี่ยมันก็มีอะไรพลาดได้แบบนี้นะนี่นะครับหลายเพจของจังหวัดขอนแก่นเลยครับเผยแพร่ภาพของผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพเหมือนกับที่แขนเนี่ยมีรอยเจาะน้ำเกลืออยู่นะฮะแล้วก็นั่งอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเหมือนกับเซลฟี่ตัวเองไว้เป็นหลักฐานอย่างเงี้ยนะเจ้าตัวเนี่ยระบุอย่างนี้ครับซวยเลยมารักษาพยาบาลเอายาจากคนไข้อีกคนนึงที่ติดเชื้อมาฉีดให้ผมรอคำชี้แจงครับผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นามสกุลผมนะฮะจากนั้นผู้สื่อข่าวเลยติดต่อไปที่คุณธนพลนะครับเจ้าของโพสต์นะเขาก็เล่าใ

0: ฟังนะครับว่าเริ่มอาการเนี่ยแกวูบหน้ามืดก็มาเข้าโรงพยาบาล นะครับมาหาสาเหตุมานอนรอดูอาการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าเตียงข้างๆเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแผลลุกลามนะครับจู่ๆพยาบาลก็เอายาที่พูดจะมาฉีดให้แกนะแกก็เอะใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยหมอไม่ได้สั่งให้ฉีดยานี่
1: ยังไม่ทันเห็นอะไรเลยไม่มีใบ

0: เออนี่ฮะไม่ทันได้ดูถึงเวลาเราไปโรงพยาบาลเขาถึงเวลาเราจะไปรับยาพี่สีเขาจะชอบถามว่าคุณจามอนนามสกุลอะไรคะให้เราทวน
1: ใช่ใช่จริง
0: เออคุณศิวิไลนามสกุลอะไรครับ
1: เขาจะถามเพื่อความมั่นใจเพราะเหตุนี้แหละเออ
0: จริงนะครับก็ต้องฝากโรงพยาบาลด้วยต้องใส่ใจนะนี่โหเรื่องยาผิดนี่เรื่องใหญ่นะ
1: เออ
0: เขาบอกว่าขนาดทักท้วงขึ้นไปว่าเอ้ยไม่ใช่นามสกุลผมนะพยาบาลยังยืนยันจะฉีดแล้วบอกก็นั่นแหละก็นั่นแหละเอ้าน ะครับแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าฉีดด้วยนะฉีดใส่แขนเขาไปนะ
1: เอ้าทักแล้วก็ยังฉีดเหรอ
0: ทักท้วงไปแล้วว่าไม่ใช่ชื่อผมนะ
1: เอ้าน
0: ะครับ
1: อ๋ออย่างนี้ด้วยฉีดผิดคนทักแล้วก็ยังไม่ฟังฉีดเข้าไปแล้วเกิดแพ้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อพยาบาลพยายามจะฉีดแต่เหมือนกับว่าจะฉีดใส่แขนนี่แหละนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ไม่ใช่ชื่อผมพยาบาลเลยหยิบกระปุกยาขึ้นมาดูพลิกชื่อดูแล้วก็นำเข็มที่เตรียมที่จะฉีดใส่เธอใส่ตัวเขาเนี่ยนะฮะก็เลยเหมือนกับชะงักไว้ก่อนอ๋ออย่างอย่าง
1: โอเค
0: พยาบาลรีบถอนเข็มออกจากแขนทันทีเออ
1: โอ้ย
0: ก็เลยถาม
1: พยาบาลใหม่หรือเปล่า
0: ก็เลยถามพยาบาลว่าฉีดเข้าไปฉีดอะไรเข้าไป
1: ฉีดยัง
0: ไปบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเออแค่น้ำเกลืออ ๋
1: อ
0: ถือว่าที่แกลงรูปอ๋อแต่เขาต้องมีเข็มเจาะไว้ที่แขน
1: คาอยู่
0: ให้น้ำเกลือ
1: ใช
0: ่ใช่
1: เดี๋ยวนี้ทุกโรงพยาบาลก็ต้องคาไว้ก่อนเผื่อว่าจะต้องฉีดไม่ต้องแทงหลายรอบ
0: โอ้ฝากพี่พยาบาลด้วยนะครับคืออย่างที่พี่สีตั้งข้อสังเกตพยาบาลใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นพยาบาลเก่าไม่น่านะ
1: เออไม่ได้นะ
0: หร
1: ือ
0: ว่านี่แหละพยาบาล
1: อะไรเข้าไปก็ไม่รู้เออก็เหมือน
0: หรือนี่แหละพยาบาลเก่าไม่ใช่พยาบาลใหม่ถ้าพยาบาลใหม่เขาจะระวังแต่ถ้าพยาบาลเก่าด้วยความคุ้นชินเคยชิน
1: เออไม่ได้นะก็เหมือนเวลาเรานั่นแหละทั้งพยาบาลทั้งเภสัชเวลาจะถามก็ถามชื่อนามสกุลเราอย่าไปรำคาญเลยเพราะเหตุนี้แหละ
0: เออ
1: นะก็ถามเราหลายๆรอบนะชื่ออะไรคะนามสกุลก็บอกเข้าไปตามนั้นบางคนแบบงุนงงนะถามอะไรนักหนาชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเออ
0: ครับผม
1: นะนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ผิดพลาดแบบนี
0: ้ครับเออไปต้องคอยสังเกตนะยาที่ให้มาถ้าใครจะไปโรงพยาบาล นะดูนะยาที่ให้มาชื่อป้าเปล่าชื่อลุงเปล่าถามน้องพยาบาลเข้าไปทีนึงครับ
1: เนาะจะได้ชัดเจนนะนี่ถ้าถึงว่าจะผิดเข้าไปแล้วมันเกิดแพ้ขึ้นมา
0: เราแพ้นะแรงการหนักเลย
1: เสียหายเลยเนี้ย
0: ครับ
1: ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วย

วนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ 6:13 นาทีวันพฤหัสบดี4มิถุนายนเป็นยังไงบ้าง6โมงเช้าแล้วเข้าแอปเป่าตังค์ด่วนเลยค่ะเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมก็ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันแรก
1: แต่ก็ลงได้ยาวๆถึงวันที่21ใช่ไหมพี่21 มิถุนายน
0: ใช่ยาวๆเลยสัป
1: ดาห์กว่า
0: โอ้ก็ลงไว้ก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: สิทธิ์เต็มไหมคนเต็มเขาไม่จำกัดเนาะไม่เต็มใช่ไห
1: ม
0: คือใครมีคุณสมบัติก็ได้แหละใครก็ตามที่มีคุณสมบัติก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่รับสิทธิ์เดิมอยู่ทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะพิจารณารอบใหม่เหมือนกันเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินงอก

0: ขึ้นมาฐานะดีแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอันนั้นนะเรื่องจริงลูกเอาพ่อและแม่ไปลดหย่อนภาษียันโรงอันเนี้ยเห็นบอกว่าจริง
1: ใช่สิคือ
0: แม่ก็จะหมดสิทธิ์ไปด้วย
1: เขาจ้องจะตัดสิทธิ์อยู่สิฮะตอนเนี้ย
0: เขา
1: ไม่จำกัดนะแต่ว่าเขาจ้องจะตัดเพราะว่าแน่นอนถ้าเอามาตรการเรื่องของนี่แหละนะฐานข้อมูลว่าลูกเคยยื่นภาษีเนี่ยแสดงว่าจ้องตัดอีกหลายละอีกเยอะเลยล่ะ
0: อีกเยอะเลยอีกเยอะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแสดงว่าลูกอ่ะดูแลพ่อแม่อยู่ถูกไหม
1: แสดงว่าลูกมีรายได้
0: ถ้าแล้วลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วตัวเองไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้นะลูกนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรี
0: แต่ว่าคุณไม่ส่งเสียพ่อแม่
1: ครับท่านรัฐมนตรีเองนิตินะครับยืนยันว่าที่ต้องเอากฎเกณฑ์มาตรการนี้มาใช้เนี่ยนะครับเรื่องของการลดหย่อนมาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้ท่านคนที่เดือดร้อนที่สุดจริง
0: ๆใช่ต้องเป็น
1: คือท่านมองว่าม
0: ันชื่อว่าบัตรคนจนนั่นแหละมาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการรัฐคือบัตรคนจนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีรายได้แบบว่าต้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะ
1: คือเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนเนี่ยได้คนละ 30,000 นะแต่ไม่ได้หมายถึง 30,000 บาทนะแต่ 30,000 รายได้นะเอามาลดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ว่าหมายถึงว่า2คนบางคนน่ะลดรายได้ตัวเลขลดลงไปตั้ง 60,000 แล้วอ่ะ
0: ใช่เลย
1: 10% ก็ตีคืนย้อนคืนมาอีก6เป็น 6,000 หรืออะไรแบบนี้มันก
0: ็
1: ถือว่าอ้าวคุณก็มีตรงนี้ไง
0: ค่ะเงื่อนไขตรงนี้แสดงว่าลูกอ่ะดูแลอยู่นะคะคุณไม่ได้ฐานะยากจนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถามมาสักครู่คุณพานุนะคะผมมีมอเตอร์ไซค์ถือว่าเข้าขายไหมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเกิน300 ซีซีไม่ใช่สิมอเตอร์ไซค์ก็เอาซีซีไหมใช่ถ้าเกิน300 ซีซีอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็น Honda Wave ที่ใช้อยู่ Honda Wave 100ใช่ไหม100 ซีซีหรอ
1: 100 125อะไรพวกนี้ได
0: ้ได้ถ้าเครื่องยนต์ไม่เกิน300 ซีซีถือว่าได้กรรมสิทธิ์นะคะเพราะว่าบางคนนั้นเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงเอาไว้ทำมาหากินก็ได้อยู่นะคะได้อยู่แต่ถ้าคุณขี่บิ๊กไบค์คันเบลเล่มเทิมนะคะสักกี่ร้อยซีซี500เนาะแล้วมาลงทะเบียนถือบัตรคนจนมันก็ยังไงอยู่น้องดุ๊กเนาะ
1: ครับผม
0: ไอที่ท่อดังๆอ่ะนั่นแหละอันนั้นอ่ะเครื่องยนต์น่าจะเกิน300นะคะอันนั้นแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ก็ยกตัวอย่าง Honda Wave ได้ไหมได้ค่ะเรายกเว้นให้ทรัพย์สินนะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ไม่เกิน300 ซีซีได้รถไถได้ไหมรถไถได้ค่ะมีรถเพื่อการเกษตร1คันได้2คันไม่ได้นี่เขาละเอียดขนาดนี้นะน้องร่มคิดดู
1: นะ
0: รถเพื่อการเกษตรได้ประเภทละไม่เกิน1คันตอนลงทะเบียนนะต้องระบุชัดนะต้องระบุให้ชัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาให้กระทรวงมหาดไทยเช็คถามว่ากระทรวงมหาดไทยเช็คผ่านทางไหนเดี๋ยวอบต.ผู้ใหญ่บ้านจะไปเช็คที่บ้านของคุณ
1: ครับ
0: นะ
1: คร
0: ับ แล้ว
1: สามล้อนะพี่สามล้อบางคนบอกผมมี3ล้อครับ
0: ได้รถยนต์3 ล้อได้ค่ะได้ได้
1: ทำมาหากินถือว่าเอาไว้ทำมาหากินถือว่าได้อยู
0: ่ได้1คันเราแต่ว่าพ
1: ี่
0: ไปขับ3ล้อมาเรามีรายได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะพี่นะ
1: คนขับ3ล้อรัฐบาลบอกให้เพราะว่าคนมีตังค์หน่อยไม่ขับ3ล้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้3ล้อบรรทุกสามล้อที่ใช้ในสวนน่ะสามล้อทุกมันสำปะหลังอ่ะอะไรเงี้ยได้แต่ว่าที่มีสามล้อแล้วก็ไปรับนักท่องเที่ยวสมมตินะนี่นะสี่ล้อเล็กรับจ้างเงี้ยพี่มีรายได้วันละ 3,000 บาทอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วนะพี่นะ
1: ครับก็ทั้งนักปีรายได้ท่านต้องไม่เกินแสนเน
0: า
1: ะเงินฝากก็ต้องไม่เกินแสนไม่มีการไปกู้นะครับวงเงินเกินแสนไม่มีบัตรเครดิตอันเนี้ย
0: ถือบัตรอยู่5ใบอย่างเงี้ยเป็นหนี้ก็ไม่ได้นะคะต่อให้เป็นหนี้ล้านนึงก็ไม่ได้นะคะ
1: ครับผม

0: นั่นหมายความว่าคุณมีเครดิตแล้วก็ที่ดินที่พูดกันเยอะมากที่ดินนี้ไม่เกิน10ไร่นะคะได้นะ
1: ไม่เกิน10ไร
0: ่ที่ดินไม่เกิน10ไร
1: ่ผมทำนาอยู่8ไร
0: ่ได้ถ้าคุณเป็นเกษตรกรแต่ถ้าคุณเมียไปประกอบอาชีพอื่นด้วยแล้วมีที่ดินด้วยอันนี้ไม่เกิน1ไร
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆอาชีพเดียวเลยทำนาอย่างเดียวเลยทำสวนอย่างเดียวเลยได้ค่ะไม่เกิน10ไร
1: ่มีฐานข้อมูลว่าคุณเคยไปลงทะเบียนเกษตรกรอะไรเงี้ยเอาไว้เนี่ยอันเนี้ย
0: ได้10ไร่ได้ค่ะเช็คได
1: ้
0: เช็คได้เลย
1: คร
0: ับ
1: ผมก็ลองดูไปลงดูว่าครับ
0: ค่ะคือปีนี้น้องร่วงเขาเปลี่ยนรายได้จากครอบครัวเป็นรายได้บุคคลค่ะสำหรับปีนี้คุณสมบัติเขาเปลี่ยนให้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองมันจะแม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นแน่นอนเอาสมมติว่ามีบอกว่าเนี่ยเขาฉันเป็นเกษตรกรแต่ว่าคุณก็ทำนาให้คนอื่นเช่าไป10ไร่จริงเป๊ะเลยแต่ว่ากลางวันคุณไปรับจ้างทำอย่างอื่นเนี่ยเงินมันเข้าทางอื่นด้วยเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเกษตรกรก็ต้องเกษตรกรอาชีพเดียวนะคะช่องทางอย่าลืมนะคะผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ www.welfare.mof.go.th นะคะหลากหลายช่องทางหรือจะไปยืนยันที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้อันนี้กรณีที่คุณไปในเมืองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผ่านแอปเป๋าตังก็ดีแล้วก็ถ้าไม่ได้อีกก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.คือธนาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1: เชื่อว่า5แบงค์นี้คนเยอะแน่นอนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เราฟังจากหน้าไมค์นะพี่ตีนะก
0: ็
1: คนลำบากก็คนพิการก็มีคนไม่มีพวกสมาร์ทโฟนนี้ก็มีป่าทำไม่เป็นหรอกลุงทำไม่เป็นหรอกพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยต้องไปแบงค์แน่นอน
0: ค่ะ
1: น่าจะเยอะด้วย
0: ใช่แล้วข่าวว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะวันที่1กรกฎาคมเขาจะโอนเงินให้ 1,000 เดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงมีคนถามมาเมื่อกี้จริงหรือเปล่า1,000 บาท
1: คล้ายๆอยู่ในกลุ่มเหมือนสวัสดิการรัฐได้เงินมาใช้เลย 1,000
0: เงินใช้เลยเดี๋ยวนะอันนี้ขออ้างยิงพี่ถนอมหน่อยนะพี่ถนอมอ่อนเกียรติพลพี่ถนอมบอกว่าเป็นข่าวจริงค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: นะคะได้ค่ะได้เนาะยินดีด้วยนะคะเห็นนะรอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะสักกี่วันดีเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะวันนี้ขอเช็คแต่ว่าถ้าไปดูจากเพจที่ถนอมอ่อนเกียรติพลนะแกบอกว่านี่แหละน่าจะได้คนละ 1,000 วันที่1กรกฎาคมแต่ก็ตรวจสอบก่อนนะว่าไม่มีมือถือจริงนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ยินดีด้วยค่ะ
1: ไม่มือถือรอฟังดูเน
0: า
1: ะ
0: รอฟังดูเพราะว่ามันต้องเยอะแน่ๆนะคนที่แบบไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยอ่ะไม่มีมือถือไม่ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเยอะอยู่นะกลุ่มนี
1: ้
0: เสียงน้อยแกลบไปแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวรอขออนุญาตข้อมูลก่อนนะคะพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่ล็อกเกอร์กันนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคือยังมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้แหละคนที่ไม่มีมือถือน่ะต้องช่วยเขานะเราพูดอยู่บ่อยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะในบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะ
1: มาดูบันเทิงกันนะครับคู่แรกเลยนะน้องเจนนี่นะครับเจนนี่กับยูนะเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่น
0: อ
1: ะนะครับนะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะพี่ชื่อว่า YJ Mall
0: เหมือนเป็นแอปเลยใช่ไหมเหมือน
1: YJ
0: เหมือนแอป

0: ฟอร์มคือแอปใหม่เลยเพื่อคนจะได้เข้าไปซื้อของขายของนี้เหรออ
1: ่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าไปแอปที่ทุกวันนี้เขาใช้กันอยู่เนี่ยโดนหักเยอะโดนค่า GP
0: 30%
1: ขายของ100นึงเนี่ยโดนหักไปแล้วเหลือ70โอ้โห
0: ค่ะ
1: ไหนจะต้นทุนไหนจะค่าร้ายค่านู่นค่านี่อะไรอีกเนี่ยเขาก็เลยนี่แหละครับทำแพลตฟอร์มเห็นบอกว่าก็กำลังได้รับความสนใจนะYJMore
0: เ
1: นี่ยนะ
0: ของตัวเองเลย
1: ของตัวเองเลย
0: เพื่อรับลงทะเบียนแล้วนะ
1: ใช่เพื่อทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการนี่แหละนะครับเข้ามาซื้อขายผ่านช่องทางนี้ขายของกันแล้วก็โดนหักเนี่ยได้น้อยลงจะได้เงินในกระเป๋ากันเยอะขึ้นนะครับก็จะไปสู้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้เราทุกวันนี้เราเข้าซื้อของเรานึกถึงอะไรใช่ไหมสีส้ม
0: ก็เข้าซื้อของใน TikTok TikTok Lazada Shopee YJMore ก็คือเหมือนกับ3แพลตฟอร์มนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะเหมือน3แพลตฟอร์มนี้เลย
0: โอ้ยแสดงว่าเขาต้องรวยมากนะค่าทำแอปเนี่ยแพงมากนะน้องดง
1: แพงไหมค่าทำแอปแพงใช่ไหมจะทำแอปหนึ่งขึ้นมา
0: แสดงว่าเขาลงทุนขั้นสูงเลยนะเนี่ย
1: เออนะครับ
0: เออค่ะ
1: นะก็เขาบอกว่าทำขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่แหละเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มขายของสำหรับคนไทยค่าคอมมิชชั่นดีนะดีกับลูกค้าด้วยดีกับแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะฮะเขาก็ยอมรับพี่ว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ตัวสเกลของเพจของแอปตัวนี้มันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อย
0: ๆมันต้องรองรับโอ้โหเยอะมากอ่ะ
1: ครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าอนาคต YJMore เนี่ยมันจะสำเร็จตามที่คุณยิวคิดไว้ไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือเห็นความเติบโตนะของสามีเขาเนี่ยนะอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำแพลตฟอร์มที่จะไปแข่งกับต่างชาติได้นะคร
0: ับ
1: ถามว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าโอ้ดีมากนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยอยากทำก็ทำปรากฏว่าตอนนี้มีคนสมัครเนี่ยมากกว่าแสนคนแล้วนะขนาดเปิดมาแค่สองวันนะฮะ
0: โอ
1: ้แสนคนละนะเขาก็เลยมีกำลังใจที่จะพยายามพัฒนา
0: ตัวแทนนายหน้าใช่ไหมไอ้ทัศน์ีเอทที่ว่าเน
1: า
0: ะก็คือว่
1: า
0: เอาลิงก์สินค้าไปโปรโมทไปขายก็ได้ไม่มีสินค้าตัวเองก็ได้พอใครมาสั่งของซื้อสินค้าผ่านลิงก์เราแล้วก็ได้ค่าคอมไปอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกไอ้ปิตาก้าใช่ไหม
0: เออปิตาก้า
1: ที่เขาบอกว่าให้เราติดตะก้าแล้วเราก็สมมติเราไลฟ์สดไปเนี่ยนะฮะเราก็ติดตะก้าไว้เดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้าคนก็จะเข้ามาถามว่าแล้วใช้ลิปของอะไรอ่ะเราก็ติดตะก้าไป
0: เขาเป็นโรงงานผลิตคอนเทนต์ด้วยนะเขามีที่มีห้องเป็นห้องเหมือนที่จีนเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เราจะไปนั่งกินเราอาจจะมีขนม5อย่างอยู่บนโต๊ะนะพี่เราก็นั่งกินขนมไปเรื่อยๆคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะกินอะไรอยู่อ่ะครับติดตะกร้าเลยนี่เลยครับตะกร้าที่4ครับเข้าไปเลยครับอีกชักหนึ่งหยิบผลไม้มากินอันนี้ก็น่ากินอะไรอ่ะตะกร้าที่1เลยครับกดไปเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: การไลฟ์สดแบบนี้นะมันเป็นยุคสมัยแบบนี
0: ้
1: เราก็ได้
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเนาะไม่เป็นเจ้าแรกไหมหรือไม่ใช่หรือยังไงไม่รู้นะ
1: ไม่แน่ใจก็ต้องแต่ถ้าถือว่าแบบที่จริงจังจนเนี่ยนะจนเรามาอ่านข่าวจนมีคนสมัครกันเป็นแสนๆนี่ก็น่าเจ้าแรกนะพี
0: ่ไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะนั้นก็อย่างที่เราใช้แพลตฟอร์มของ TikTok ที่เราซื้อของขายของLazada Shopee อะไรพวกนี้นะมันก็ต่างประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆของคนไทย
1: คร
0: ับ ก็เป็นแสนแล้วเหรอคนสมัคร
1: คนสมัครเป็นแสนแล้ว
0: เ
1: ออหรือว่าถ้าค่าคอมมันถูกลงของมันก็จะถูกลงไปด้วยใช่ไหมทุกวันนี้เวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะเราโดนบวกไป 30% แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของสินค้าเนี่ยคนที่นำเข้าสินค้าก็ตามเขาก็ต้องบวกไป 30%
0: อืม
1: ไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้เราก็เลยผู้บริโภคปลายทางก็เลยต้องได้ของที่แพงขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: อืม
0: ก็ต้องชื่นชมเขาแหละนะเพราะว่าเขาพร้อมนะเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้น

0: ก็ถือว่าเป็นความหวังของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็เรียนรู้ดูนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าใจทันทีนะน้องรุ่งเนาะ
1: พี่สีคิดว่ารายได้เขารายได้สองคนนี้เขาต้องขนาดไหนอ่ะมีนักข่าวถามว่าจ่ายภาษีปีที่แล้วเนี่ย100 ล้านจริงไหม
0: โอ้โห
1: เจนนี่บอกว่า4 บริษัทไม่ถึงค่ะแต่ก็เกือบ
0: 100 ล้าน
1: จ่ายภาษีเกือบ100 ล้านเหรอ
0: ข้อข่าวว่า80 กว่าล้าน
1: โอ้โห
0: เจนนี่จ่ายภาษี80 กว่าล้านค่ะปีนึงอ่ะแสดงว่าเขาต้องมีเงินเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ถึงจ่ายภาษี80 ล้านอ่ะ
1: ครับผมนะก็นี่แหละแกก็เลยฝากนะแกบอกว่าพยายามทำทุกทางให้ถูกต้องนะไม่มีเลี่ยงนะพยายามทำทุกทางให้ถูกต้องก
0: ็
1: เล
0: ยฝาก
1: วิงวอนนะครับแกบอกว่านี่ขอเป็นตัวแทนของคนทำมาหากินหน่อยนะว่าถ้าอยากจะให้คนไทยเราเติบโตเนี่ยนะภาษีเนี่ยจะปรับลดลงมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ฝากพิจารณาหน่อยนะคร
0: ับ ยิ่งรายได้สูงก็ต้องยิ่งเสียภาษีสูง
1: เพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่น้องเจนนี่นะที่มีชื่อเสียงนะที่ไลฟ์สดได้ช่วงหนึ่งทุกคืนอย่างนั้นแหละแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าจะหลบเลี่ยงกันได้ไม่ยากที่สุดนะคืออย่างพนักงานบริษัทเนี่ยนะคุณจะเงินเดือนเป็นแสนเป็นอะไรนะนะตัวองค์กรเขายื่นเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะปีนึงนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่คนเป็นคนที่ขายออนไลน์บางทีมันไม่ต้องแสดงไงก็มีการหลบเลี่ยงกันบ้างนะฮะ
0: ใช่นะคะก็เขาบอกว่าเจนนี่มีรายได้เยอะกว่าสามีที่ทำแพลตฟอร์มอะไรนะ YJMore นี่นะเอาเงินเจนนี่ไปถลุงหรือเปล่าเจนนี่บอกไม่เงินใครเงินมัน
1: ก็ดีนะอย่างนี้ก็ดีนะเงินใครเงินมัน
0: เขาใช้ระบบเงินใครเงินมันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
1: คร
0: ับค่ะก็บอกว่าสามียูเป็นคนรักศักดิ์ศรีและพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดก็เลยบอกว่าใช้เงินใครเงินมันในการลงทุนจะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามก็ใช้เงินของตัวเองแต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมจะซัพพอร์ตกันคือนักข่าวไปถามไงว่าลงทุนไปเท่าไหร่สำหรับไอ้แพลตฟอร์ม YJMall เนี่ยนะคะทีนี้บอกหนูไม่ทราบเลยจริงๆเป็นความคิดของยิว 100% ดูพร้อมทุกคนนี่แหละก็ไปซุ่มทำอะไรก็ไม่เคยบอกมารู้อีกทีนึงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้คนเข้าไปถามว่ามีความกังวลอะไรไหมก็เขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็เลยคิดว่ารับได้กับทุกสถานการณ์ก็ใจสู้จริงๆนะมีคนสมัครแสนกว่าในเวลา2 วันก็ไม่ธรรมดาแต่ว่ามีคนติชมนิดนึงน้องร่องก็บอกว่าอุ้ยหนูเข้าไปไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะภาษาอังกฤษทำเลยค่ะในแอปนี
1: ้
0: หรือแม้แต่เจนนี่เองก็เหมือนกันเธอบอกว่าภาษาอังกฤษเยอะเกินไปอยากให้เป็นภาษาไทยแล้วก็บอกสามีว่าอย่าไปคิดค่านายหน้าเยอะค่าคอมมิชชั่นอย่าโหดร้ายเกินไปให้อยู่ได้กันทุกฝ่ายมันจะได้แฮปปี้และวินวินกับทุกคนเธอว่าอย่างนั้นเพราะว่าเห็นสามีประชุมถึง4-5ทุกวันกับทีมโอ้แสดงว่าต้องสร้างทีมใหญ่นะ
1: ครับ
0: นะคะต้องทีมใหญ่มาก
1: ถ้าทำเพื่อคนไทยก็สนับสนุนนะครับขอให้แอปมันติดขึ้นมาเนาะคนแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะตอนนี้จะซื้ออะไรทีก็นะ
0: เอาจริงๆนะตอนนี้เวลาจะซื้อเราก็จะเข้าTikTokจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งเรื่องมิจฉาชีพมันน้อยกว่าแอปอื่นเนี่ยน้องรุ่งของก็ตรงปกจ่ายปลายทางได้เกือบ 100% ค่ะ
1: ครับแต่ตอนนี้ช้อปปี้เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะมีแบบ
0: อ๋อเนาะยังไม่ได้เข้าไปหลายวันแล้ว
1: โอ้ผมพี่ลองดูนะสมมติลองหาสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยนะมันจะมีแบบ

0: ส่งพรุ่งนี้ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือถ้าเราสั่งช่วงเช้าเนี่ยอาจจะตอนเย็นอาจจะได้เลยก็ได
1: ้เอออย่างเงี้ยเอา
0: ถ้าให้เลือกเขาเราต้องเลือกที่แบบส่งพรุ่งนี้มันจะเขียนว่าส่งพรุ่งนี้อย่าเลือกแบบพวก2ถึง4วันเออมันก็จะไวมันก็จะไวมากครับ
1: ไอ้คนก็รอก็ชะเง้อชะแง้รอ
0: ใช่สั่งหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยให้เด็กนะฮะ
1: ค่ะ
0: แหละผมก็เลือกจากประเภทส่งพรุ่งนี้แล้วก็ถึงจริงสั่งตอนเย็นนะเช้าอีกวันนึงก็มาละ
1: เออแล้วก็ไปเก็บปลายทางใช่มั้ย
0: ผมใช้ตัดไปเลยตัดเงินไปเลยจะได้
1: ตัดไปเลย
0: บางทีไม่อยู่บ้านใช่พี่ก็เลยตัดบัตรไปเลยจบ
1: ๆค่ะก็เตรียมกันลุ้นอีกที
0: เขาก็ต้องหากลยุทธ์อะไรใหม่ๆมาให้เราอะนะ
1: ใช่ค่ะก็ระวังเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าว่าส่งด่วนอย่างนี้ก็ยังใช้คูปองส่งฟรีได้อยู่นะเออคูปองส่งฟรีไปเออก็ดีมันก็ไวดีนะเนี่ยโอ้ปรับมาสู้แล้วนะสปีลก็สู้ติ๊กต็อกหน้าดูนะฮะ
1: โอ้สู้กันจริงโอ้ตอนนี้นะรถวิ่งกันขวักไขว่จริงๆนะรถไรเดอร์ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์โอ้เดี๋ยวนี้มีรถพ่วงข้างเลยนะคะส่งของในต่างจังหวัดอ
0: ่
1: ะ
0: พ่วงข้างเลยอ๋อ
1: พ่วงเลย
0: เพราะว่ารถเขาไม่ติด
1: พ่วงข้างก็ได้ค่ะ
0: เออ
1: ใช่
0: แต่ถ้ากรุงเทพคงไม่ได้รถติดเน
1: า
0: ะ
1: เออกรุงเทพไม่ได้แต่ต่างจังหวัดอ่ะส่งพ่วงข้างได้เลยโอ้ยขึ้นเขาลงห้วยได้สบายมากนะคะก็ดีเนาะ
0: คร
1: ับมาดูกรณีที่นักธุรกิจสาวตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วก็มีข่าวว่าทำกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็มีการคาดเดากันหลายต่อหลายคนเอาล่าสุดเปิดเผยมาแล้วนะคะนั่นคือนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาค่ะน้องรุ่ง
0: อ๋อครับ
1: กระต่ายนะคะก็เมื่อวานทางนักธุรกิจที่เป็นสาวชาวสกลนครเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมมอบหมายให้ทนายโนบิพร้อมกับทีมทนายนำพยานหลักฐานไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาในความผิดฐานช่อโกงต่อศาลจังหวัดสกลนครหลังตรวจสอบพฤติกรรมการตั้งเบิกจ่ายบริษัทอันเป็นเท็จหรือว่าใช้บินทิพย์22ครั้งเขาก็ว่าอย่างนั้นคือ2คนนี้ก็ถูกตกลงทำธุรกิจร่วมกันนะขายสินค้าแบรนด์ชื่อบันนี่ก็แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนนะกระต่ายก็จะดูแลการตลาดและโฆษณาส่วนนักธุรกิจชื่อคุณสวรีเนี่ยรับผิดชอบสินค้าและบัญชีก็ตกลงร่วมกันว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำงานอย่างเช่นค่าเดินทางค่าอาหารหรือของใช้สำหรับทีมงานกระต่ายจะเป็นคนสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนจากบริษัทเป็นรายเดือนไปจนกระทั่งวันที่10พฤษภาคมกระต่ายนั้นตัดสินใจฉีกสัญญาพร้อมลบตะกร้าสินค้าและคลิปโปรโมทออกจากช่องออนไลน์ทั้งหมดก็เลยส่งผลให้เกิดข้อพิพาทนำไปสู่การตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดจากทางฝั่งหุ้นส่วนก็คือคุณสวรีจากการตรวจสอบบัญชีพบว่ามีการมีความผิดปกติในการเบิกจ่ายคุณกระต่ายเนี่ยเอาสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างด้วยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพื่อขอเบิกเงินจากบริษัททีมทนายความก็เลยรวบรวมหลักฐานและชี้แจงพฤติการเบิกจ่ายทิพย์ครั้งนี้เอาไว้ในคำฟ้องด้วยนะคะก็ไปฟ้องกันเรียบร้อยที่ศาลส่วนคุณกระต่ายก็ต้องโต้สิคะถ้าเจอแบบนี้ก็เปิดตัวแล้วว่าใช่นักร้องลูกทุ่งก็เป็นเธอนั่นแหละเธอก็ต้องรีบออกมาโต้เลยแล้วก็มีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะกระต่ายก็มีหลักฐานครบเลยนะคะในการเบิกเงินทุกครั้งเดี๋ยวจะแจ้งความกลับด้วยนะคะเออโอ้โหนี่ธุรกิจของเธอทั้งสองคนเนี่ยยอดขาย80ล้านนะคะน้องดง
0: เนาะโอ้โห
1: ใช่ไม่น้อยนะเออธุรกิจดีมากเลยอ่ะเออแต่ก็เนี่ยมาผิดใจกันเรื่องไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะค่ะกระต่ายเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเรื่องการยักยอกแหวกนะคะที่ทำร่วมกันแล้วก็เรื่องการข่มขู่แฉแชทที่พูดคุยกันส่วนตัวแล้วก็ที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันที่จะไปพิสูจน์กันต่อศาลในส่วนที่เขาฟ้องหนูก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็ด้านกระแสสังคมกระต่ายบอกว่าเธอจะชี้แจงในส่วนของตัวเองพร้อมกับคู่กรณี ในรายการโหนกระแสเท่า

0: ่านั้น
1: เนอะ
0: นี่เราก็คิดว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะที่ทำกันในต่างจังหวัดเปล่าค่ะ80 ล้านยอดขาย
1: โอ้ครับ
0: ก็แสดงว่าไม่น้อยไม่น้อยขายดีเนาะขายอะไรเดี๋ยวนะแบรนด์เนี้ย
1: เขาทำธุรกิจอะไรนะ80
0: คอลลาเจน
1: อ๋อ
0: ขายคอลลาเจนกัน
1: น
0: ี่แหละขายทุกช่องทางเลยค่ะมีTikTok มีหมดอ้อเขาขายดีจริง
1: อืม
2: นี่ก็เลยเกิดปัญหาเน
0: า
2: ะ
0: ใช
1: ่ครับ
2: ส่วนคนนี้ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
2: คนสวยน้องเบลล่าครับ
0: ขอบคุณค่ะใครอ่ะแล้วไปก่อนฮะ
2: น้องเบลล่าครับไม่ใช่น้องศรีวิไลคร
0: ับ เอ้ยตกใจไปยืมคนสวยเออ
2: รีบรับเลยนะ
0: เบลล่าลานีเหรอฮะ
2: เบลล่าลานีนะครับก็นักข่าวเนี่ยเห็นไอ้ช่วงนี้เงียบๆไปนะครับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอย่างคุณหนุ่มวิวชวินนะฮะแฟนไฮโซหนุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้องเบลล่าก็อัปเดตนะครับบอกว่าคือฝ่ายชายอยู่ๆก็ปิด IG พี่ปิด IG เลย
0: นี่อะไรจะหนีนี่ก็ไม่ใช่นะปิด IG หนีอะไรคะพี่วีน
2: คนก็เราเห็นช่วงนี้เงียบๆกันไปคนก็แบบเอ๊ะเขานะชาวเน็ตก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยนะก็เลยได้ไปถามจากน้องเบลล่าก็บอกว่ายังคบกันดีอยู่แต่ที่เขาปิด IG เนี่ยเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาก็เลยตกใจแต่ว่าพอเปิดเป็นแบบโซเชียลเป็นเปิดเป็นแบบพับบิกแล้วอะพี่ก็อาจจะมีแฟนๆของน้องเบลล่าเข้าไปเม้นกันเขาก็เลยบอกว่านะก็เลยขอปิด IG ไปก่อนช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างปกติดีเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพูดง่ายคือยังรักกันดีอยู่แค่ฝ่ายชายเนี่ยไม่อยากเป็นจุดสนใจเหมือนพอได้ข้อความอะไรค่อนข้างเยอะก็เลยกดดันทำตัวไม่ถูกนะครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลิกเล่น IG ไปดีกว่าครับแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ยังนะใช้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยยังปกติดียังรักกันดีอยู่ครับสำหรับแฟนๆของเ
0: บลล่าก็ตกใจนึกว่าหนีอะไร
2: อันนั้นพวกเราแล้วพี
0: ่
2: เราปิดเฟซปิด IG อันนั้นน่ะใช่แล้วล่ะต้องหนีอะไรบางอย่างแล้วล่ะ
0: ใช่ไหมนี่ครับมีอะไรอย่าหนีนะคะต้องสู้ต่อใช่ไหม
2: มีอะไรคุยกันได้ใช่ไหม
0: ใช่มีก็สาเหตุกีฬาว่ายังไงบ้างสนุกกันทุกวันจะได้ไหมเนี่ย
2: ยังไม่มีอะไรแน่ชัดออกมานะครับแต่ว่าย
0: ังไม่ชัด
2: อย่างที่บอกฮะว่าค่ายแจ๊สที่เขาทำช่องโมโนเนี่ยเขาก็ยืดไปแล้วล่ะนะครับเขายืดไปแล้วทีนี้ก็เหลือรอเขาก็เริ่มหย่อนออกมานะให้แบบอินฟูสายกีฬาอย่างเงี้ยแบบคุณคิดว่าถ้าจะดูฟุตบอลโลกคนไทยควรจะคนไทยยอมเสียเดือนละเท่าไหร
0: ่เหมือนว่าโยนหินมา
2: ให้อินฟูเขาเริ่มโยนหินละบางคนบอกอ่ะ300-400บางคนไม่เกิน500บางคนก็อาจจะบอกได้ถึง1,000ครับก็แล้วแต่บางคนบอก399ได้ความชัด HD ถ้าเป็น599ขอเป็น 4K ไปเลยครับอะไรแบบนี
0: ้ก็เมื่อวานในเพจของอดีตประธานกสทช.นะคะดร.ณทีสุคนรัตน์แต่โพสต์ว่าโดนโลกจะเราจะปล่อยให้ซ้ำรอยเดิมหรือกำหนดอนาคตใหม่ทุก4 ปีคนไทยต้องมาลุ้นตัวโกงว่ารอบนี้จะได้ดูหรือเปล่าแล้วจบดวงด้วยข้อเดิมเดิมคือฝ่ายการเมืองวันยืนยันว่าต้องได้ดูฟรีตามมาด้วยดราม่าการวิ่งเต้นของกสทช.และสปอนเซอร์ที่ต้องระดมทุนก้อนโตมาจ่ายลิขสิทธิ์นะคะดร.ณทีบอกว่าโลกเปลี่ยนกฎต้องปรับเมื่อฟรี

0: ฟันนั้นธุรกิจ 100% เพราะฉะนั้นกสทช.ต้องปรับเปลี่ยนกฎมาแท็บเลยนะคะให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าถอดกฎมาแท็บเท่ากับลอยแพประชาชนก็หลายคนเลยเสนอทางออกง่ายๆว่าถ้างั้นก็ถอดบนโลกออกจากกฎไปเลยสิปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดไหมใครอยากดูก็จ่ายเงินใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูในฐานะที่เคยเป็นกสทช.ท่านบอกว่าคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มักง่ายเกินไปการมีกสทช.ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันคือการลอยแพประชาชนให้เผชิญกับระบบตลาดทุนโดยลำพังไร้ซึ่งตาข่ายรองรับเท่านั้นทางออกวินๆคือไม่ต้องยกเลิกอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องปรับเปลี่ยนแทนที่จะทอดทิ้งคนรากหญ้าเราสามารถนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จต่างประเทศมาใช้ปรับได้ก็จะแบ่งเป็นการถ่ายทอดสด2ระดับไหมคือกลุ่มที่1ดูฟรีในแมตช์สำคัญนะนัดเปิดสนามรอบรองรอบชิงเลยพวกนี้ดูฟรีไปกลุ่มที่2ให้สิทธิ์หารายได้ได้และอื่นๆที่เหลือก็เปิดให้เอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้แบบ Exclusive ที่หารายได้จากค่าสมาชิกเต็มที่แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องทำไฮไลท์ความยาวอย่างน้อย5นาทีมาใช้ฟรีให้กับคนไทยได้ติดตามในภายหลังได้นี่เป็นโมเดลที่ดร.นาทีเป็นการแนะนำว่าคนไทยต้องได้ดูอ่ะทำไมถึงไม่ได้ดูอ่ะประมาณนี้ค่ะน้องดู
1: แต่เขาออกมาแล้วนะฮะมาสแฮปเนี่ยเขาไม่ได้บอลโลกเนี่ยเขาไม่ได้รวมแล้วนะครับบอลโลกเขาไม่ได้อยู่ในกฎมาสแฮปแล้วก็
0: ใช่ไหม
1: ทีเนี้ยก็เอกชนเขาไปทำธุรกิจได้นะครับ
0: คือเอาสมมติถ้าอันนี้เจ๊บอกว่าถ้าลองจินตนาการดูนะที่แบบโลกสวยถ้ารอบหน้าทีมชาติไทยทะลุไปบอลโลกได้ล่ะยังไง
1: มันไม่ฝันเราหมื่นล้านเหรอ
0: ต้องพอสอดสอดนั่นแหละต้องแสดงศักยภาพออกมา
1: หวานเลย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละก็เนี่ยก็มีหลายท่านนะนักวิชาการอินฟลูเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากนี่แหละวันที่ท่านนายกมาประกาศออกสื่อว่าลูกผมยังไงก็ต้องได้ดูสิคนได้ดูมาตลอดคนขายของเนี่ยเขาเห็นนะคนอยากซื้อเขาเห็นคนอยากคนต้องซื้อประกาศอย่างนี้ค่ะเขาก็ตั้งราคาไว้ริบลิ่วเลยครับแล้วก็เกินเอื้อมจริงๆเห็นไหม
0: ใช่
1: มันก็ขึ้นมันก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันนะทีนี้ถ้าวันแรกๆท่านออกมาบอกโอ้เราไม่อยากได้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คนขายของเห็นเราไม่เอาเนี่ยเขาก็ต้องรีบลดราคาเลย
0: ใช่
1: กลยุทธ์ง่ายครับถึงแต่ว่าก็มาดูละใครจะมองว่าท่านพลาดหรือเปล่ามาดูละนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวดูพอเอกชนทุ่มซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่อภาครัฐจะยังไงต่อเอาเงินกองทุนจากกสทช.เอาเงินกองทุนจากของการกีฬาเหมือนเดิมไหมยังไงเข้ามาช่วยแล้วเอามาให้คนไทยได้ดูฟรีบ้างบางนัดหรือยังไงนะก็อีก1สัปดาห์เท่านั้นพี่เพราะเรื่องหัดหน้านะเพราะเรื่องหัดหน้าฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ4ปีมีครั้งคนไทยจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเอาว่าได้ดูเนี่ยได้แหละแต่เสียตังค์หรือไม่เสียตังค์นะ
0: นั่นแหละ
1: ครับก็จะเป็นคือที่ปลุกกระแสกันก่อน
0: รู
1: ้ครับผม
0: จบเนาะปิดท่ากีฬาและบันเทิง
1: ครับ
0: เมาข่าวเล่าบันเทิงกลับมาเรื่องของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปัญหาแสดงไทยกัมพูชานะคะเรื่องของการที่บอกว่ามีทหารกัมพูชามายั่วยุทหารไทยทหารไทยจะไปวางลวดหนามทางนู้นก็มายั่วมาถึงเนื้อถึงตัวกันเนาะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขออย่าให้คนไทยกังวลนะคะฝ่ายความมั่นคงและกองทัพจะดูแลแนวเขตของประเทศอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการเจรจาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศเราไม่มีความเดือดร้อนอะไรยังไม่มีการเจรจาเรื่องเขตแดนจากการที่ได้มีการยกเลิก MOU 44ไปแล้วก็เลยขอให้เชื่อว่ารัฐบาลไตร่ตรองหารือและประเมินสถานการณ์แล้วการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศของเราถามว่าเอาแล้วทางฝั่งนู้นยังยั่วยุอยู่อ่ะจะทำยังไงนายกบอกก็เป็นอย่างนี้ทุกวันก็ถึงเรียกว่าการยั่วยุ เป็นองค์ประกอบของการที่เรายังไม่สามารถมีความ

0: สัมพันธ์ที่ดีกันได้ไงก็เลยต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าต้องนิ่งอดทนให้ดีกว่าก็ชมเชยทหารที่ใช้ความอดทนเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายไปยั่วยุเป็นฝ่ายนิ่งต่อสถานการณ์ตลอดก็ทำให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งที่เป็นที่ยำเกรงอ้าวแต่ถามว่าคนในพื้นที่ก็กังวลน่ะจะทำยังไงนายกก็บอกว่าณขณะนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดือนเดียวกันเนี่ยคิดว่าปัญหาห่างกันเยอะวันนี้ความสงบเกิดขึ้นเนื่องจากชายแดนมีความสงบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคำถามนี้ไม่สะท้อนกับความจริงนายกพูดอย่างนี้
1: ครับ
0: มันไม่สะท้อนยังไงล่ะ
1: แต่มันมีภาพการยั่วยุเกิดขึ้นแล้วเนาะเหมือนจะว่าถึงขนาดทหารไทยโดนผลักโปกอ่ะ
0: เออแล้ว
1: คนที
0: ่
1: คนที
0: ่
1: เขาอยู่ครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าทำไมทหารไทยเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมทหารเราต้องอดทนมากขนาดนี้ทำไมมันไม่จบสักทีปัญหาตรงนี
0: ้เออนั่นแหละ
1: ยังไงฮะ
0: ก็
1: มันไม่ถือว่ารัฐบาลกำลังจับตาดูอยู่ใช่ไหม
0: ใช่จะบอกว่าไม่ได้อะไรนะเพราะว่าปัจจัยที่มันยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราก็ไม่เดือดร้อนไอ้ส่วนเรื่องสแกนม่องสแกนเมอร์อะไรพวกนี้แกก็บอกว่ามันก็ยังอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้กองทัพจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเอาเป็นว่ายังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องส่งต่อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปส่งต่อข่าวปลอมอะไรพวกนี้นะระวังถูกแจ้งความนะคะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพ

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้ค่ะ

0: แล้วทิ้งท้ายนิดเดียวครับพี่สีเรื่องใครที่อยู่ห้องพักคอนโดนะครับให้ระมัดระวังกันกล้องวงจรปิดนี่สำคัญวันก่อนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอยู่โผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างนะฮะโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างห้องพักสุดท้ายตำรวจตามจับมาได้แล้วจริงด้วยนะครับก็ผมว่าตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินครับพี่นะตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินเจ้าของห้องเออน้องเจ้าของห้องเขามีวงจรปิดนะครับติดตั้งเอาไว้นะก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยนะเอาไปตรวจปัสสาวะก็ม่วงด้วยนะครับ
1: ม่วง
0: ด้วย
1: ม่วงตามคาด
0: ก็ได้จะคนจะหาเงินไปเสพแหละนะครับน
1: ี่
0: ฮะที่พัทยานะขนาดว่าห้องเขาอยู่ตั้งชั้น4นะพี่อย่าประมาทนะพวกนี้มันปีนบันไดหนีไฟเนี่ยนะครับขึ้นมาได้นะนะฮะ